0: ั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรง ส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: รัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
3: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8 ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12 กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงศ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3 และ 6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงศ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2 และ 6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนาม นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักขวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือ1ของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอ้า1กิโลเมตรบุคคลชายเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่ระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังมิได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศลทรงพระบรมศพพระโกศลเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบัญทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศลทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศล2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศลองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงพระเรวัตะสนทนากับวสุเทวะปริภาชกซึ่งปริภาชกผู้นี้เป็นเจ้าของลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์เขาเป็นผู้มีปัญญามากทั้งทางโลกและทางธรรมขณะที่กำลังสนทนากับพระเรวัตะอยู่นั้นก็มีกองทหารเดินผ่านมาปริภาชกผู้นี้จะรีบวิ่งขึ้นต้นไม้ทำพิธีไหว้พระอาทิตย์เป็นอยู่เช่นนี้ซึ่งผิดภาวะปกติของนักบวชทั่วไปพระเรวัตะมีความสงสัยจึงได้สอบถามแต่ก็ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอะไรแต่ในที่สุดปริภาชกผู้นี้จึงได้เปิดเผยตัวเองว่าเขาคือเทวมิตรอุบาสกผู้เคารพศรัทธาในพระเรวัตะเมื่อครั้งอยู่เวลุวนารามเหตุที่เขาต้องอยู่ในเพศปริภาชกก็เพื่อเป็นจารบุรุษติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องปลอมตัวเป็นปริพาชกเพื่อความปลอดภัยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปสืบความเคลื่อนไหวของข้าศึกภายในกรุงราชคฤห์เป็นครั้งคราวการท่องเที่ยวไปในรูปแบบของปริพาชกนี่แหละปลอดภัยที่สุดเพราะประชาชนไม่มีความระแวงสงสัยและให้ความเคารพนับถือเมื่อแปลงเพศเป็นปริพาชกแล้วข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องสร้างลัทธิของตนขึ้นเพื่อโต้ตอบกับปริพาชกหรือนักพจน์ในศาสนาอื่นๆซึ่งมักจะได้พบปะสนทนากันอยู่เสมอลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์ของข้าพเจ้ายังประทับใจให้แก่นักพจน์ในศาสนาอื่นๆเป็นอันมากบางคนถึงกับเลื่อมใสจะมอบตัวเป็นสาวกทีเดียวแต่ข้าพเจ้าก็ห้ามเสียทุกรายเพราะไม่มีเจตนาจะตั้งตัวเป็นศาสดามีสาวกแวดล้อมเป็นที่อื้อฉาวอีกประการหนึ่งการที่ข้าพเจ้าไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขึ้นกับสังกัดศาสดาองค์ใดหรือลัทธิใดโดยเฉพาะก็เพราะไม่อยากให้ศาสดาหรือลัทธินั้นๆต้องมัวหมองไปกับข้าพเจ้าด้วยแล้วการที่ท่านขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์บนยอดไม้นั้นเล่าหมายความว่าอย่างไรเทวมิตรหัวเราะลงลูกคออย่างพอใจแล้วกล่าวว่าอ๋อข้าพเจ้าหาได้มีเจตนาจะไหว้พระอาทิตย์ไม่ดอกท่านผู้เจริญนั่นเป็นการให้สัญญาณแก่พลพรรคของเราทุกๆครั้งที่เห็นกองทหารออกไปจากพระนครข้าพเจ้าหรือใครคนใดคนหนึ่งจะต้องขึ้นไปสู่ต้นไม้ที่นัดหมายกันไว้แล้วก็ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่บนต้นไม้ไกลออกไปเห็นเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณต่อไปอีกคนหนึ่งบนยอดไม้ถัดไปให้ทราบเราจะส่งสัญญาณต่อๆกันไปแบบนี้จนถึงพลพรรคของเราทุกหน่วยทำให้เราทราบการเคลื่อนไหวของกองทหารข้าศึกและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เป็นเวลาล่วงหน้านานๆเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบและประสบชัยชนะเสมอเราจะโจมตีเฉพาะกองทหารหน่วยย่อยๆที่มีกำลังพลไม่เกิน100คนเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นเราก็จะหลบซ่อนเสียไม่โจมตีท่านผู้เจริญชีวิตของข้าพเจ้าตอนนี้คลุกคลีอยู่กับความชั่วเกลือกกลั้วด้วยปานาติบาตเป็นประจำวันแต่ข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องทำด้วยความแค้นด้วยความกตัญญูต่อพระราชาธิราชองค์ก่อนและกระทำเพื่อกำจัดเสี้ยนหนามของแผ่นดินมคธรัฐขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยอุบาสกเอ๋ยสำหรับอาตมานั้นย่อมให้อภัยแก่ท่านเสมอแต่สำหรับกฎแห่งกรรมอันเที่ยงธรรมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกลับถึงพระนครราชคฤห์สิ่งที่อาตมาทำก็คือไปเยี่ยมอุบาสกที่บ้านในกรุงราชคฤห์แต่หาได้พบท่านไม่พบแต่ทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ยึดบ้านอยู่เท่านั้นอาตมาอยากทราบว่าบุตรภรรยาและข้าทาสบริวารของท่านไปอยู่ที่ไหนล่ะเทวมิตรอุบาสกมีสีหน้าเศร้าสลดลงไปถนัดเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงบุตรภรรยาของเขาแต่แล้วใบหน้าของเขาก็กลับบึ้งตึงและกัดกรามแสดงความโกรธแค้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดท่านผู้เจริญเขากล่าวด้วยเสียงเครียดบุตรและภรรยาของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าอาชาศัตรูจับไปขังไว้ในวังหลวงเพื่อเป็นตัวประกันแต่ข้าพเจ้าก็ทราบได้โดยอาศัยคนของเราที่อยู่ภายในว่าเขายังสบายดีอยู่เป็นปกติสุขส่วนข้าทาสบริวารของข้าพเจ้านั้นได้ไปสมัครเป็นพลพรรคอยู่ในป่ากับข้าพเจ้าตั้งแต่วาระแรกแล้วเมื่อพูดถึงบุตรภรรยาข้าพเจ้าอดที่จะเศร้าใจไม่ได้เพราะครอบครัวที่เคยมีความสุขสงบบัดนี้ต่างแตกกระสานสั้นเซนพัดพลากจากกันไปอยู่คนละทิศคนละทางแต่จะทำอย่างไรได้เราท่านผู้เจริญเพื่อความสงบสุขแก่ส่วนรวมเราจำต้องสละสุขส่วนตัวท่านผู้เจริญดูท่านทำท่าว่ากำลังจะออกเดินทางท่านจะไปที่ไหนหรือถูกแล้วอาตมากำลังจะออกเดินทางจาริกไปเรื่อยๆตามความตั้งใจเดิมที่เคยพูดกับท่านไว้แล้วเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาสู่เวรุวนารามล่ะ
อนาคตเป็นสิ่งที่อาตมาไม่สามารถจะทราบได้ชีวิตของเราทั้งสองคือการต่อสู้ท่านต่อสู้กับศัตรูภายนอกคือพระเจ้าอาชาศัตรูและกองทหารของพระองค์อาตมาต่อสู้กับข้าศึกภายในคือกิเลสอาสวะทั้งปวงไม่มีความแน่นอนอะไรในการต่อสู้ถ้าเราทั้งสองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็คงไม่ได้พบกันอีกแต่เราอาจจะได้พบกันอีกครั้งถ้าเราทั้งสองเป็นฝ่ายมีชัยชนะท่านผู้มีอายุเทวมิตรอุบาสกนั่งก้มหน้านิ่งไม่ได้พูดจาโต้ตอบแต่อย่างใดขณะนั้นดวงอาทิตย์ได้รับแนวไม้ลงไปแล้วอากาศเริ่มเย็นลงมีคนมาอาบน้ำที่ตะโปฐานหนาตาขึ้นเด็กเลี้ยงโคกำลังต้อนฝูงโคเข้าสู่ประตูเมืองเป็นหมู่หมู่เห็นแล้วทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงชีวิตตนเองในวัยเด็กเมื่อเป็นวัยเด็กจันทานต้อนโคคู่ชีพคืนสู่บ้านริมประตูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทอันแสนไกลโพ้นท่านผู้เจริญเทวมิตรกล่าวขึ้นหลังจากเงียบมาเป็นเวลานานได้เวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากท่านไปแล้วพลพรรคของข้าพเจ้าจะรอคอยคืนวันนี้คงจะมีการต่อสู้กันแน่ๆระหว่างเรากับกองทหารหลวงพอถึงค่ายที่พักอันลึกลับของเราข้าพเจ้าจะถอดเครื่องทรงของปริพาชกออกกลายเป็นคนธรรมดานำพลพรรคเข้าเข็นฆ่าทหารฝ่ายศัตรูบางทีข้าพเจ้าอาจจะเสียชีวิตในการสู้รบนั้นแต่ข้าพเจ้าก็จะตายด้วยความภาคภูมิใจว่าตนได้ปลีชีพเพื่อบูชาพระมหากรุณาธิคุณแก่พระราชาธิบดีพิมพิสารแล้วข้าพเจ้าขอกราบลาท่านไปก่อนว่าแล้วเทวมิตรก็กราบข้าพเจ้าถือเอาแผ่นหนังเสือและหม้อทองเหลืองเดินจากข้าพเจ้าไปท่ามกลางความขมุกขมัวแห่งสายันการท่านผู้มีอายุการได้พบกับเทวมิตรอุบาสกในเพศพันธ์อันแปลกประหลาดและได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าให้ฟังทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาในใจรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยสิ่งประหลาดสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้อุบาสกนี้ตั้งหลักในธรรมเคร่งครัดในศีลาจารวัดของสัตบุรุษเข้าวัดสมาทานฟังธรรมเป็นประจำมีอุปนิสัยกว้างขวางยินดีในการบริจาคสดับคำของยาจกประดุดข่าวดียังปัจจัยทยทานให้ตกไปประดุดฝนในฤดูกาลแต่บัดนี้เล่าเขากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทุกประการเขาได้กลายเป็นมหาโจรผู้มีมือเปื้อนเปื้อนด้วยโลหิตยินดีในการเข่นฆ่ามนุษย์ผู้หาความผิดมิได้สละคฤหาสน์อันมโหฬารพร้อมทั้งบุตรภรรยาออกไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทับความลำบากแสนสาหัสอะไรเล่าทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนไปเช่นนั้นข้าพเจ้าครุ่นคิดปัญหาข้อนี้จนกระทั่งนำตัวเองมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวขณะนั้นเป็นเวลามืดสนิทแล้วแต่ยังไม่ดึกเกินไปตามปกติในยามนี้ชีวิตในหมู่บ้านทั้งหลายของมคธรัฐย่อมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเพราะประชาชนที่เหน็ดเหนื่อยตรากตรำกับการงานมาตลอดวันได้กลับบ้านอาบน้ำรับประทานอาหารแล้วก็นั่งจับกลุ่มคุยกันบ้างดีสีตีเป่าเครื่องดนตรีเป็นการพักผ่อนบ้างฝ่ายเด็กก็ลงเล่นไล่กันกลางเมืองส่งเสียงอึ้งคะนึงเป็นที่น่าสนุกสนานแต่สำหรับหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าบรรยากาศเงียบเหงาเยียราดไม่มีคนนั่งจับกลุ่มสนทนากันบนลานบ้านไม่มีเสียงเด็กเล่นกันบนถนนมีแต่แสงไฟวับแวมออกมาทางประตูบ้านซึ่งส่วนมากเป็นกระท่อมดินเหนียวฉาบบูนโคเช่นเดียวกับหมู่บ้านทั้งหลายข้าพเจ้าเดินไปตามถนนอันสงบเงียบจนถึงศาลากลางหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้สำหรับคนเดินทางได้เข้าไปพักอาศัยนับว่าโชคดีสำหรับข้าพเจ้า
ที่ไม่มีใครพักอยู่ในศาลาก่อนเลยเมื่อเลือกมุมที่เหมาะสมได้แล้วก็ปัดกวาดปูผ้าอาบน้ำฝนลงบนเสื่อวางบาตรและบริขารไว้ข้างๆแล้วก็นั่งลงพักผ่อนบรรยากาศในเงียบแต่ก็สงบดีสำหรับข้าพเจ้า

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งพักผ่อนอยู่อย่างสงบนั้นก็มีชายแก่อายุประมาณ70ปีเดินเข้ามาในศาลาแม้บรรยากาศจะมืดสลัวข้าพเจ้าก็อาจจะทายได้ว่าเขาเป็นคนแก่เพราะกิริยาท่าทางเดินของเขาดูงกงกเงินเงินอย่างคนชราเขาหยุดยืนอยู่ที่กลางศาลาแล้วก็พูดด้วยเสียงสั่นๆแบบคนชราที่ไม่มีฟันว่าท่านสมณะท่านอยู่ที่ไหนหรือข้าพเจ้ามองไม่เห็นท่านนี่อาตมาอยู่ที่นี่อุบาสกข้าพเจ้าตอบออกไปโอ้มืดเหลือเกินมองไม่เห็นอะไรเลยชายชายทางเดินมาทางข้าพเจ้าเมื่อมาถึงที่ข้าพเจ้านั่งอยู่เขาได้นั่งราบลงกับพื้นข้าพเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่หน้ากระท่อมหลานชายมาบอกว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาตามถนนและมาแวะเข้าพักในศาลาพักคนเดินทางข้าพเจ้าเกิดความสนใจอยากจะสนทนาด้วยผู้สาเดินฝ่าความมืดตามมานานแล้วทีเดียวท่านสมณะที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสพบปะสนทนากับสมณะผู้ทรงศีลตั้งแต่บ้านเมืองเกิดยุคเข็นเป็นอันรู้สึกว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวไปมาตลอดฤดูคิมหันเคยแวะมาพักที่หมู่บ้านของเราเสมอๆกลับหายหน้าหายตาตามกันวันนี้นับว่าโชคดีที่ท่านมาพักเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าจะขอถ้าท่านไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจนเกินไปชายชรากล่าวจบก็หอบหักหักด้วยความเหน็ดเหนื่อยอาตมาเหนื่อยอะไรดอกอุบาสกเพราะเพิ่งเดินทางมาจากตะโปธาทานใกล้ๆนี้เองอาตมายินดีจะสนทนากับท่านนานเท่าที่ท่านประสงค์แต่บรรยากาศในศาลาค่อนข้างจะมืดถ้าเราสามารถมองเห็นหน้ากันได้ขณะที่สนทนาก็คงจะเป็นการดีไม่น้อยอ๋อท่านสมณะข้อนั้นท่านไม่ต้องวิตกข้าพเจ้าสั่งให้หลานชายนำดวงประทีปและน้ำดื่มมาให้ท่านละเขาคงจะมาถึงในละอุบาสกหมู่บ้านแห่งนี้ดูเหมือนอาตมาจะเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแม้ในยามแบบนี้ก็เคยผ่านแต่คราวก่อนๆรู้สึกว่าหมู่บ้านคึกคักมีผู้คนพลุกพล่านคงจะมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้กระมังชายชราถอนหายใจเฮือกใหญ่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าโอ้ท่านสมณะข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะไม่ใช่หมู่บ้านนี้แห่งเดียวเท่านั้นหรอกที่ต้องซบเซาเงียบเหงาไปหมู่บ้านทุกแห่งในเขตแขวงนครราชคฤห์นี้ก็คงจะเงียบเหงาเช่นเดียวกันจะไม่ให้เงียบเหงาได้อย่างไรล่ะก็ในเมื่อหมู่บ้านของเรามีแต่คนแก่ผู้หญิงและเด็กๆเท่านั้นที่อยู่เฝ้าบ้านพวกผู้ชายก็พากันหนีเข้าป่าไปหมดสิ้นคำพูดของชายชราทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงเทวมิตรอุบาสกขึ้นมาทันทีจึงถามชายแก่ว่าเพราะเหตุใดผู้ชายจึงพากันหนีไปอยู่เสียในป่าหมดท่านสมณะชายชรากล่าวพางขยับเข้ามาใกล้ๆข้าพเจ้าท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าบ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในยุคทรราชอาชาติศัตรูได้ปรงพระชนพระชนกของตนเองแล้วก็ขึ้นครองราชเองยังความโกรธแค้นชิงชังให้เกิดแก่ข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินผู้ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์องค์เดิมเป็นอันมากพวกเราเป็นข้าราชบริพารเดิมจึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อกำจัดพระเจ้าอาชาติศัตรูเสียแต่ก็คงทำได้ยากมีพรรคพวกและอำนาจมากเพราะฉะนั้นฝ่ายต่อต้านจึงได้ออกไปโจรคอยลังควานอยู่ในป่าบรรดาชายชะกันทั้งหลายในหมู่บ้านของเราสมัครเป็นพรรคพวกกับกองโจรจนหมดสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่บ้านของเราจึงได้ดูเงียบเหงาอย่างนี้แหละ

0: ดูก่อนอุปสมัยว่าทำไมชายชะกันทั้งหลายจึงยินดีไปเข้าเป็นสมัครพรรคพวกกองโจรหรือเขาถูกบังคับขู่เข็นจากพวกกองโจร
1: โอ้เขาไปเองด้วยความสมัครใจท่านสมณะพวกกองโจรไม่ได้บังคับขู่เข็นเลยเหตุที่ยินดีไปก็เพราะคุณงามความดีของหัวหน้าโจรนั่นเอง
0: พอได้ฟังคำพูดของชายชะลาข้าพเจ้าก็เกิดความหวังลางๆขึ้นมาทันทีว่าคราวนี้จะได้รู้จักหัวหน้ากองโจรเขาคงไม่ได้ทำสัจจปฏิญญาณที่จะปิดชื่อหัวหน้าโจรไว้เป็นความลับแน่ๆหัวหน้าท่านคือใครหรืออุบาสกชายชลานิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งปิยากระสับกระส่ายคล้ายกับไม่อยากบอกความจริงพอดีขณะนั้นหลานชายของเขาได้เอาประทีปน้ำมันและหม้อน้ำในศาลาชายแก่ยกหม้อน้ำขึ้นถวายข้าพเจ้าแล้วก็เชิญให้ดื่มกระบอกออกมาจากบาตรกรองน้ำจากหม้อน้ำใส่ภาชนะของตนเองแล้วก็ดื่มน้ำอันเย็นจืดสนิทของชายชราผู้เอื้อเฟื้อทำให้เกิดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นอีกมากอุบาสกท่านคงรู้สึกไม่สบายใจที่จะบอกชื่อหัวหน้ากองโจรแก่อาตมาไม่ต้องบอกก็ได้อาตมาไม่สนใจที่จะทราบเท่าไหร่หรอกถึงทราบแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่อาตมาผู้เลิกยุ่งเกี่ยวกับโลกแล้วข้าพเจ้าจะบอกให้ก็ได้ท่านสมณะแต่ท่านจะต้องให้คำมั่นสัญญาก่อนว่าจะเก็บไว้เป็นความลับจะไม่นำไปแพร่พลายให้ใครทราบเป็นอันขาดอาตมาให้คำมั่นสัญญาไม่ได้ดอกอุบาสกสมณวิสัยไม่ยอมให้อาตมาให้คำมั่นสัญญาในเรื่องโลกียวิสัยกับใครๆถ้าท่านยังไม่เชื่อในความเป็นสมณะของอาตมาก็อย่าบอกแต่ถ้าท่านเชื่อและไว้วางใจในสมณะเพศของอาตมาก็บอกได้หรือเชื่อแต่ไม่บอกก็ได้ตามใจท่านเมื่อชายชรานั่งนิ่งอยู่ไม่ยอมบอกชื่อหัวหน้าโจรข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าอุบาสกธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมมีความโหดร้ายทารุณเป็นที่หวาดกลัวและเกลียดชังแก่ประชาชนทั่วไปไม่ใช่หรือเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าชายชะกันในหมู่บ้านยินดีไปเข้าสมัครเป็นพรรคพวกของคุณงามความดีของหัวหน้าโจรเล่า
1: เขาเป็นคนดีจริงๆท่านสมณะและไม่ดีเฉพาะตัวเขาเท่านั้นแต่ดีมาตั้งแต่บิดาของเขาแล้วแหละข้าพเจ้าจะเล่าความจริงให้ฟังหัวหน้าโจรไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าเขาเป็นคฤหบดีผู้ร่ำรวยมหาศาลสำเร็จการศึกษาจากตักกศิลาอยู่คฤหาสน์อันโอทงภายในพระนครราชคฤห์ประกอบด้วยคุณธรรมอันงามเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปที่นาทั้งหลายในหมู่บ้านของเราก็ดีในหมู่บ้านอื่นๆทางแถบเหนือของกรุงราชคฤห์ก็ดีล้วนเป็นสมบัติของท่านผู้นั้นเป็นที่ที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานแก่คฤหบดีผู้บิดาของท่านอีกทีหนึ่งเมื่อบิดาถึงแก่มรณกรรมท่านก็รับมรดกตกทอดต่อมาท่านสมณะข้าพเจ้าเองเป็นคนวรรณะสูตรเคยอาศัยที่ดินของบรรดาเศรษฐีคฤหบดีทำมาหากินมาหลายแห่งแต่ก็ไม่เคยเห็นเจ้าของไร่นาคนใดจะมีจิตใจอันประเสริฐเหมือนกับท่านผู้นี้ส่วนมากล้วนแต่โลภมากไม่รู้จักสิ้นสุดโหดร้ายทารุณขูดรีดเลือดเนื้อจากลูกนาประดุจทาสแต่ท่านผู้นี้ตรงกันข้ามทุกอย่างตั้งแต่เราเข้ามาอาศัยทำนาของท่านเลี้ยงชีพไม่เคยประสบความเดือดร้อนเลยท่านเก็บเอาส่วนแบ่งค่าทำนาแต่น้อยเพียง1ส่วนใน10ส่วนเท่านั้นเองขณะที่เจ้านาคนอื่นเก็บตั้งแต่3ถึง5ใน10ส่วนไม่ว่าการทำนาจะได้ผลหรือไม่ได้ผลส่วนท่านผู้นี้ท่านจะเก็บเฉพาะผู้ที่ทำนาได้ผลหรือเฉพาะในปีที่ฝนบริบูรณ์ทำนาได้ผลบริบูรณ์เท่านั้นยิ่งกว่านั้นถ้าลูกนาคนใดประสบความยากแค้นขัดสนด้วยปัจจัยใดๆไปหาท่านท่านก็ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เห็นแก่หน้าและไม่หวัง สิ่งตอบแทนท่านขอร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือให้ลูกนาของท่านทุกคนมีความสัตย์และกระทำความดีต่อกันรักกันช่วยเหลือกันดุจพี่น้องชาวบ้านต่างก็เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านด้วยความยินดีท่านสมณะข้าพเจ้าคิดว่าในมคธรัฐทั้งสิ้นข้าพเจ้าคงจะหาเจ้านายเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วแม้ท่านจะอยู่ในวัยหนุ่มนั่นแต่ข้าพเจ้าก็เคารพบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจข้าพเจ้ายังจำได้ถึงคำพูดที่ท่านพูดเสมอออกมาเยี่ยมลูกนาว่าแม้ข้าพเจ้ามีเม็ดข้าวอยู่เต็มยุ้งจำนวนร้อยข้าพเจ้าก็บริโภคเพียงเท่าที่ท้องจะอำนวยวันละ3ครั้งเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายแม้ข้าพเจ้าจะมีคฤหาสน์อันใหญ่โตมโหฬารข้าพเจ้าก็ใช้มันจริงๆเท่าที่หลังหรือก้นของข้าพเจ้าจะนั่งหรือนอนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะโลภโมโทสันไปทำไมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกผู้ยากจนมิดีกว่าหรือท่านสมณะก็เมื่อหัวหน้าโจรมีคุณธรรมสูงถึงป่านนี้ชาวบ้านจึงได้เคารพบูชาและพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อท่านในเมื่อท่านเรียกร้องต้องการชายแก่หยุดหายใจหอบอีกครั้งเพราะการพรรณนาคุณอันยืดยาวของหัวหน้าพลพรรคโจรท่านผู้มีอายุจากคำบรรยายอย่างละเอียดละออของชายชราทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นว่าหัวหน้าโจรนั้นหาใช่ใครที่ไหนไม่หาใช่แก่เทวมิตรอุบาสกของข้าพเจ้านั่นเองเพราะทราบดีว่าตระกูลเทวมิตรเท่านั้นที่เป็นเจ้าของที่นาทั้งแถบเหนือของกลุ่มราชคฤห์เทวมิตรเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเสมอถึงความยากจนของลูกนาและวิธีการต่างๆที่เขาได้ช่วยลูกนาคุณสมบัติอื่นๆที่ชายชราก็ตรงกับคุณสมบัติของเทวมิตรอุบาสกทั้งสิ้นเมื่อแน่ใจเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวขึ้นว่าอุบาสกเอ้ยแม้ท่านจะไม่ยอมบอกชื่อหัวหน้าโจรอาตมาก็ทราบแล้วว่าเขาคือใครอาตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าเขาคือเทวมิตรคฤหบดีอ้าวท่านทราบได้อย่างไรชายชราถามจ้องดูข้าพเจ้าด้วยความงุนงงดูก่อนอุบาสกอาตมาเพราะอาตมารู้จักกับเขามาก่อนอาตมาได้อยู่จำพรรษาที่พระเวรุวรรณารามหลายปีเขาเป็นอุปถากใกล้ชิดของอาตมาไปฟังธรรมที่พระอารามทุกวันธรรมสวนะและเคยเล่าให้อาตมาฟังถึงเรื่องนาเรื่องลูกนาเรื่องการช่วยเหลือลูกนาตรงตามที่ท่านเล่าให้ฟังทุกประการเพราะฉะนั้นหัวหน้าโจรจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทวมิตรคฤหบดีเขาได้หายไปจากบ้านพร้อมด้วยข้าทาสบริวารนานมาแล้วคฤหาสน์ของเขาเวลานี้ทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูยึดไว้บุตรภรรยาของเขาก็ถูกจับไว้เป็นตัวประกันอาตมาสงสารและเห็นใจเขามากทีเดียวอุบาสกแต่ไม่สามารถจะช่วยเขาได้อย่างไรท่านสมณะชายชรากล่าวพลางถอนหายใจข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้เพราะข้าพเจ้าแก่แล้วถ้ายังหนุ่มแข็งแรงอย่างแต่ก่อนข้าพเจ้าจะต้องไปช่วยเขาสู้รบกับกองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูอย่างแน่นอนขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่นั่นเองข้าพเจ้าได้ยินเสียงเท้าของคนหลายคนกระทบพื้นดังมาแต่ไกลชายชราหยุดพูดทันทีทันใดเงี่ยหูลงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงสั่นๆว่ามาแล้วท่านสมณะมาแล้วอะไรมาหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยแกมตื่นเต้นกองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูหรือสิชายชรา

0: หมู่บ้านของเรามา3วันแล้วป้องกันมีโจรเข้ามาเกณฑ์เอาเสบียงอาหารจากชาวบ้านเขาจะส่งหน่วยทหารมาประมาณ10คนมีอาวุธครบมือออกตระเวนตามหมู่บ้านถ้าพบคนแปลกหน้านอกจากชาวบ้านเขาก็จะจับไปสืบที่ค่ายทหารถ้าจับได้ว่าเป็นโจรเขาก็จะจัดการฆ่าเสียถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่โจรเขาก็จะปล่อยตัวไปหน่วยลาดตระเวนกำลังใกล้ศาลาเข้ามาแล้วเขาจะเป็นตำรวจภายในศาลานี้เป็นแน่ถ้าอย่างนั้นอาตมาควรจะทำอย่างไรเขาคงจะจับอาตมาไปสอบสวนแน่ๆเพราะอาตมาไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้สำหรับอาตมานั้นไม่เป็นไรหรอกเกรงว่าอุบาสกจะก่อนที่ชายชราจะทันได้โต้ตอบพวกทหารยืนอยู่ข้างหน้าศาลาและมีเสียงอันแข็งกร้าวดังมาจากทหารกลุ่มนั้นว่า
1: ใครอยู่ในศาลาน่ะ
0: ข้าพเจ้าเองพ่อเฒ่ากัสสปะและพระภิกษุรูปหนึ่งชายจะบอกไปไม่มีเสียงตอบจากกลุ่มทหารนอกจากเสียงสนทนาระหว่างพวกเขาเองเบาๆแต่ครู่หนึ่งต่อมาทหาร 3-4 คนก็เดินคลุมๆเข้ามาในศาลาทุกคนถือดาบอันคมกริบไว้ในมือเข้ามาหยุดยืนเรียงหน้าเราทั้ง2คนในท่าเตรียมพร้อม

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหูแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: วนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

the moment. Please try again later.

0: ถ้าอายเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่อายซอยเอาจดหมายหน่อยนี่เห็นเพื่อนเนเดอร์
1: อายบ่ฮู้ดอกเป็นไผอายบ่รับไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: แต่อายบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนหน้าตาดีเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องเท้าหลอดหลอดหลอดหลอดหลอดหลอดมันหลอดหยังล่ะแม่ใหญ่บอกหลอดดูดน้ำนี่บอกหรือหลอดหยังว่าสิหลอดหยังก็ฟังไปโลดแม่ใหญ่เอ่ยเนาะแต่แม่นเว้ามีถือกระโทรมา0427692204ก็แม่นอยากถ่ายเอกสารทำนำบัตรกัดเชิญกัดแต่งงานถ่ายรูปด่วนก็มาถามแยกตังเขาตะบุญนะผู้นุ่มน้อยคนผู้ไทยบริการมัดว่าสิมันเกี่ยวกันกับนิทานอยู่บ่เนาะบ่เกี่ยวกันแม่ใหญ่เนาะนิทานเหลืองเท้าหลอดมีเรื่องเล่าดังนี้

0: านมาแล้วอันเดียวก็ผึ่งมาแล้วมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งไกลๆกับแม่น้ำสมัยตะกี้นี่คนสัญจรไปมานี่เสียอาศัยแม่น้ำเป็นหลักหมู่บ้านนี้ก็เลยตั้งอยู่ไกลๆกับแม่น้ำและเช่นเดียวกันนะครับมีสองตายายแต่ก่อนก็เป็นบ่าวเป็นสาวคือกันนี่ละเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดไห้เฮ็ดนาอยู่นำกันมาเฮิงจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปจากคู่รักบ่าวสาวก็มาเป็นคู่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าและคู่ตาคู่ยายตามลำดับเวลามันผ่านไปเด้เนาะบางคนมันว่าอ้าวเจ้าก็สิเหลาเหลืองคอยเนาะอันนี้เนาะว่าซั่นมีสองตายายภรรยาสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับอยู่น้ำกันมาเหิงครับพี่น้องแต่อยู่ในไหนก็บ่มีลูกจักเถื่ออยากได้เด้อยากได้เด้ลูกนี่เฮ็ดแนวได้จังได้ลูกได้บ้านได้เมืองข้าเจ้าลดได้เป็นโลล่ะตัวเองคนหนึ่งก็ยังบ่มีอยากได้ลูกชายก็ดีลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ดีได้ดีใจมัดแต่ว่าเฮ็ดแนวไหนก็บ่ได้อยู่น้ำกันมาเหิงล่ะจนที่บ้านเขาลือแล้วว่าพ่อกระแดงแม่กระแดงมาแล้วว่าสันเงินทองกองแก้วกระลายแต่จักสิเฮ็ดแนวใดลูกไว้สืบสกุลบ่มีมื้อนั้นก็เลยพากันคุยกันแอ่นกันแล้วสองตายายย้อยายเอ้ยตายายเอ้ยเฮานี่เฒ่าแล้วลูกเต้าก็บ่มีถ้าเฒ่ากว่านี้สิเฮ็ดแนวได้เฮาเพิ่นว่าเก็บผักบุ้งกินก็สิบ่มีแห้งได้ต่อไปว่าซั่น
1: เป็นน้ำเจ้าหันละเท้าเอ้ยว่าสัน
0: เป็นน้ำข่อยแนวใดเพิ่นว่าเป็นน้ำเจ้าหันละเข้าใจโลดว่าสันสองตายายเถียงกันก็ได้ว่าเนาะเฮาเฮ็ดอะไรดีเฮาไปขอลูกกับศาลปู่ตาเป็นอะไรเขาว่าอยู่ทั้งบ้านซนบ้านพุ่นเขาว่ามีศาลปู่ตาได้ขอเถื่อก่อนก็ไปพุ่นแล้วขอปลาทุกดอนก็ยังได้มาแล้วว่าสันบ้ามันบ่แม่นอันนั้นเขาเป็นมาเพียงพุ่นคนละย่างกันได้ว่าสันได้หมดทุกอย่างเหรอตาว่าสันได้เมื่อเขาไปขอเถอะว่าสันเอาจะคนกับพ่อดอกเฮาเนาะบ่ต้องเอาหลายว่าสันมักน้อยว่าสันโอ้ยอยู่น้ำกันมาเหิง40กว่าเนี่ยได้ลูกออกมานี่โอ้ยลำบากได้มีลูกนี่ลำบากนะอายุเยอะแล้วนะเฮ็ดเท่าใดล่ะเนาะสมบัติพระสถานนี่เฮ็ดเท่าใดก็ห่วงแล้วว่าเราวันนั้นก็เลยพากันไปไหว้ศาลปู่ตาขอลูกเราขอศาลปู่ตาโอ้ยขอจะคนในทอนจากนั้นมาไม่นานความหวังของตากับยายประสบความสำเร็จครับยายมีลูกมีท้องโอ้ยพากันดีใจอย่างใหญ่ได้บาทนี่ไปฝากท้องตามกำหนดแล้วเดือน2เดือน3เดือนกว่าสิฮอดเก่าเดือนหมอก็นัดเป็นระยะระยะว่าซั่นผู้ใดไกลมองใดก็ไปมองนั้นไกลโรงพยาบาลกุสุมานก็ไปว่าซั่นเอามันคนละเรื่องได้นี่สมัยก่อนไม่มีหมอครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยออกนอกเหลืองซื้อดอกตากับยายดีใจขนาดนะครับมีทองพอถึงวันคลอดปรากฏว่าได้ลูกออกมาคนหนึ่งเป็นผู้ชายแทนที่สิดีใจแล้วก็ดีใจอยู่ดอกดีกว่าบ่มีลูกแต่ว่าลูกคนนี้บ่คือบ้านคือเมืองเขาก็โตน้อยกระดอพี่น้องเองอ้าวปูมือนี่ถ้าเปรียบเทียบตามนิทานก็บอกว่าซ้ำกระบอกกระบอกปูนกินมากไม่ใหญ่แขวมากเอากระบอกปูนมาต่ำกักกักซ้ำนั้นแหละบ่ได้ใหญ่ดอกตากับยายก็เลยคุยกันว่าเราจะตั้งชื่อลูกอะไรดีให้เหมาะสมเมื่อสันสมัยตะกี้กับอักษรกับคล้องจองกันได้ไล่กันตาดปานเมาก่อนพุ่นละ ตั้งซื้อลูกหันอันนี้คือกันนะครับมีลูกคนเดียวเอ้าเฮาตกลงซื้อบักลอดเนาะเพิ่นว่าเราก็เลี้ยงบักลอดอย่างดีตามมีตามเกิดเวลาผ่านไปหลายปีครับลอดอายุหลายขึ้นแต่ตัวยังคงเท่าเดิมโตบ่ใหญ่ขึ้นแต่แข็งแรงมากพ่อแม่ก็เลยฮือฮ้องซื้อว่าบักลอดนี่ล่ะบักลอดอายุหลายขึ้นโตบ่ใหญ่แต่แข็งแรง โตยังน้อยคือเก่าเท่ากระบอกปูนแข็งมากของยายเหมือนเดิมไทยบ้านไทยเมืองก็ฮ้องเท้าหลอดได้บัดนี้บ่ได้ฮ้องบักหลอดได้ให้เกียรติจักหน่อยนึงนะครับขอเรียกเท้านะว่าซั่นจวบจนเท้าหลอดใหญ่เป็นหนุ่มเป็นบ่าวมือหนึ่งคิดว่าต้องออกเดินทางผจญภัยไปเสี่ยงโชคแล้วเพื่อนว่าก็เลยขออนุญาตพ่อกับแม่พ่อครับแม่ครับลอดคอไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่นะแม่นะนะพ่อนะว่าสันไปแนวใดลูกเอ้ยกระตัวเจ้าน้อยป่านนี้ยังไปกิโลนึงนี่ป้าสิบโมเมนต์เป็นปีคุณบอกจังสีหอดจังสีมัดระยะทางเลยตัวน้อยกะละนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อแม่ก็อนุญาตได้ครับพี่น้องจากนั้นเท้าหลอดก็คอเข็มจากแม่เอามาเน็บแอวเอาไปเฮ็ดหยังลูกถือเป็นหอกแม่ว่าซั่นเข็มมันนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นหอกแล้วก็เอากระโปะมะพร้าวเอามาทำเป็นเรือใส่ติวไม้ไผ่บางบางเป็นไม้พายเรียบร้อยแล้วเราก็ล่องเรือกระโปะล่องไปตามน้ำเพื่อนเราอยู่ไกลแม่น้ำเด้เนาะแม่ก็เอากระโปะนี่เราไปปล่อยระวังตัวเด้อลูกเด้อเดินทางโดยปลอดภัยเด้อลูกเด้อโอ้ยเจ้าเกิดมาดามเถือก็ได้เนาะเวลาคนทั่วไปมองก็จะเห็นแต่กระโปะนั่นแหละครับต้องแนงไปตามน้ำก็สิมีมงบังแดดบังฝนบังลมอยู่ดอกทำเป็นเรือเอากระโปะมะพร้าวทำเป็นเรือแดดส่องก็มีหลังคาฝนตกก็มีหลังคาแล้วก็ลอยต้องแนงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมืองหนึ่งเมืองนี้มีเศรษฐีผู้หนึ่งครับปลูกคฤหาสน์ไว้ใกล้ๆกับแม่น้ำเป็นหลังใหญ่กระดักกระดอท้าวลอดเหลียวเห็นตะลึงในความใหญ่โตมโหฬารก็คิดว่าเอาล่ะลองไปเที่ยวเล่นเบิ่งก่อนนะคือใหญ่กระดักกระดอแท้ว่าสันกระตูเล่าก็น้อยได้เลยแล้วเนาะว่าแล้วนะครับก็เอาเรือกระโปะจอดเทียบฝั่งแล้วก็ย่างลงไปยังบ้านเศรษฐีหลังนั้นพ่อไปฮอดประตูทางเขาท้าวลอดก็ไปยืนอยู่หิมหูห้องเสียงดังมีใครอยู่บ่มีใครอยู่บ่มีใครอยู่ไหมครับคนหน้าตาดีมาแล้วครับเปิ่นว่าชายคนรับชายผู้หนึ่งหูดีขนาดครับได้ยินก็ฟ้าอย่างออกมาเบิ่งแต่ว่าเบิ่งแล้วใดก็บ่เห็นไผอ้าวเราได้ยินหรือเราไม่ได้ยินนี่เปิ่นว่าหูเราเป็นอะไรนี่สันหูเราฝาดหรือว่าหูเราเป็นหนองวะสันหูเราฝาดหรือว่าหูเราหวานกันแน่เพื่อนวะเนาะไอหูฝาดมันบ่ได้ยินบ่หรือว่าได้ยินเพี้ยนเพี้ยนเพื่อนวะเนาะเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินเสียงคนห้องอยู่นะหรือว่าเราหูฝาดกันแน่ว่าสันเนาะท้าวลอดก็เลยบอกว่าคอยอยู่นี่คอยอยู่นี่เจ้าบ่ได้หูฟาดดอกก้มลงมาเบิ่งค่อยนี่ว่าสัตว์เราตัวน้อยเด้เนาะคนใสก็เลยพยายามเลี้ยวหาเหลียวเบิ่งตามเสียงในที่สุดก็เห็นคนน้อยผู้หนึ่งบ่ได้ยืนธรรมดายืนแท้ๆอยู่คนชายก็เลยอ้าวคนที่ส่งเสียงฮ้องเมื่อกี้นี่นี่แม่นเจ้าติเท้าหลอดกะครับผมครับแม่นแล้วจากนั้นเท้าหลอดก็แนะนำตัวเองชื่อเสียงของผมคือหลอดถ้าจะเรียกว่าคุณหลอดก็จะเป็นกรุณาอย่างยิ่งเพิ่นว่า ผมมาจากชนบทแดนไกลถ้าให้เกียรติผมเรียกว่าคุณหลอดก็จะสุดยอดเลยนะครับเพิ่นว่าแล้วจะมาเห็นหยังล่ะมาผจญภัยเผชิญโชคครับเท้าลอดก็เลยแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วก็ขอทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีคนใจนั้นก็ใจดีได้พาเท้าลอดไปหาเศรษฐีพ่อเศรษฐีเห็นตัวนั้นโถโถโถโถโ ตัวน้อยขึ้นไปแต่อีตนเท่านอว่าสันเอออีดอย่างได้เนี่ยนี่เออซักบ้านถูผ้าได้ไหมเออรีดผ้าได้ไหมว่าใดเตารีดมันใหญ่กว่าเออยันได้ครับเตารีดเล่นบึ้นบึ้นบึ้นบึ้นบึ้นมัดมือคักๆนั่นใดก็ได้เนาะตัวมันน้อยกระด้อนนี่แล้วเออซ้ำกระบอกมันต่ำมากต่ำปูนย่ายนี่เออเฮาหัวโป้มือนี่คนน้อยเห็นเนาะสิไปรีดผ้าโอ้ยเออขนาดหอกแล้วยังเอาเข็มเฮ็ดเนาะเศรษฐีอีตุนแห้งครับก็เลยรับไปเป็นคนใสในเฮือนท้าวหลอดเป็นคนนิสัยดีครับตัวเล็กก็จริงแต่นิสัยดีมากเออมือไม่เคยยาวเออสงบเสงี่ยมพูดจาไพเราะขนาดไม่ได้มีปริญญาพ่วงท้ายนะบางคนมีปริญญาพ่วงท้ายสงสัยหลอกเขามาแน่ๆแหละเว้าบ่ม่วนบ่แม่นบ่ม่วนธรรมดากระแจ๊กกระแจ๊กอีต่างหากนะครับเออแสดงว่าพูดไม่เพราะนะครับเออท้าวหลอดนี่เป็นคนนิสัยดีครับท้าวหลอดนี่เป็นคนนิสัยดีมากและก็ขยันด้วยมักช่วยเหลือผู้อื่นเสมอคนในบ้านก็เลยพากันอีตนเอ็นดูรักใคร่ท้าวหลอดเป็นยิ่งนักอ่านเห็นบ่คนเป็นตะแพงนี่เป็นตะแพงแต่ไหนได้คนคนหายกันเครียดกันนี่ย่างผ่านกันซื้อก็โอ้ยมีโลดอันเพิ่นกระทบกระแทกนะบ่เสียงเท้าก็อะไรสักอย่างนึงแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตั้งแน่ๆบ่ได้คุยกันแล้วเพียงแต่เบิ่งหน้ากันเท่านั้นแหละจักเป็นอย่างโลดแต่ท้าวหลอดไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไปที่ไหนที่ไหนคนก็รักลูกสาวเศรษฐีก็เอ็นดูท้าวหลอดเหมือนกันลูกสาวเศรษฐีนี่โอ้ยยามเราออกไปเฮือนนอกเฮือนเธอใดไปกลางบ้านเธอใดนี่สิพาท้าวหลอดออกไปนำทุกเธอได้บาดนี่พี่หลอดพี่หลอดไปกับน้องหน่อยว่าซั่นไปไหนน้องจักไปหามะม่วงช่วงนี้มะม่วงออกเยอะที่จริงก็จะว่าจะพาไปหาเห็ดละโงกนั่นแหละแต่มันเน่าหมดแล้วล่ะช่วงนี้หาไม่ทันเพิ่นว่าเหลือแต่เห็ดดินไม่ค่อยได้กินเลยคนอื่นก็ไปกินหมดละว่าจะไปฝากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหน่อยเพิ่นว่าเออไปใส่มาใส่ลูกสาวเศรษฐีมักสิพาเท้าหลอดไปด้วยทุกครั้งมือหนึ่งครับเราออกไปไหว้ศาลปู่ตาเท้าหลอดก็ไปเป็นมู่คือเก่าหันละเทื่อนี้ไปกัน2คนครับพอไหว้แล้วก็เดินทางกลับปรากฏว่าระหว่างทางมียักษ์2โตครับปรากฏกายขึ้นไม่รู้มาจากไหนไม่มีใครทราบอยู่ๆก็ปรากฏกายขึ้นเราคือยักษ์เจ้ากลัวไหมเพิ่นว่าถ้าไม่กลัวถอยไปถ้าไม่กลัวเข้ามาคุณว่าจะเอายังไงกันแน่เท้าหลอดสงสัยปรากฏกายขึ้นมาจับลูกสาวเศรษฐีไปพ่อเท้าหลอดเห็นพี่น้องฟ้าวกระโดดขวางทางไว้กระโดดไม่กระโดดธรรมดาบ่ย่านตายได้ตัวน้อยกับยักษ์นะครับขนาดคนธรรมดานี่ตัวใหญ่จะซื้อนี่นุ่มน้อยคนผู้ไทยวิ่งป่าราบอันนี้บ่ธรรมดาคนน้อยตะโกนลั่นทันทีหยุดเดี๋ยวนี้คันสิเอ็ดยังเพิ่นสู้ต้องข้ามกูไปก่อนเพิ่นว่าภาษาตะกี้เนาะหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าจะทำอะไรเขาต้องข้ามศพเราไปก่อนเพิ่นว่าภาษาสุภาพ โอ้ยยักเห็นคนตัวน้อยน้อยน้อยในสายตาพากันหัวก็อดหัวเนาะเจ้าตัวน้อยป่านนี้เจ้าคือสิมาต้องเสียงตะวาดค่อยแท้เพิ่นว่าเนาะโอ้ยคือมาคุยแท้ว่าคือมาคุยแท้ว่าซั่น ไม่พูดเปล่าครับยักษ์ก็ก้มลงเอานิ้วโป๋กับนิ้วสีหยิบเท้าหลอดยกขึ้นมาเท้าหลอดก็อยู่ในนิ้วมือของยักษ์โอ้ยป่านขึ้นนั่นทอนซุ่งพุ่นแหละเนาะใหญ่กว่าทอนซุ่งโหเพิ่นตัวน้อยยักษ์ตัวใหญ่เนาะยักยกขึ้นมาแล้วก็อ้าปากโยนเท้าหลอดเข้าไปในปากปั๊บเหมือนว่ากะว่าสิกืนบ่ละวะ คนอย่างตัวน้อยแท้ขนาดกระดูกยังไม่ระคายคอเลยเพิ่นว่าเมื่อเสียงดังฟังชัดได้ยังไงย่อนตัวเนาะย่อนเท้าลอดต้องเข้าไปใน

ผ่านลำคอของยักษ์เข้าไปได้อย่างสบายๆยักษ์ยังไม่ทันได้กืนซ้ำกับโพเตโยนลงเท่านั้นเหมือนเล่นสไลเดอร์เลยจรุดลงไปทางในท้องยักษ์ไหลตาตาดลงไปปะโถมันตกลงไปในน้ำหนองอย่างจากอย่างหนึ่งนี่แหละโอ้ยไม่อยากคิดภาพคิดจากได้เหื่อเด้ลอยเล่นเนาะโอ้ยบ่อยากกินข้าวกินปลากันย้อนคิดภาพนี่แหละไหลไปตามลำไส้ยักษ์ไปก้นกี่ถังอยู่มองไส้ขดๆยักษ์ก็มีไส้ขดเด้บ่แม่นว่ามีแต่ไส้ขดแต่พวกอันหมูพวกนี้ล่ะว่าพึ่งไส้ขดหมูบัดเอามาย่างเด้เนาะใส่งัวไปนี่อ่อนๆไปนี่มันใส่ขี้เพี้ยไปนี่ป๊าดิเท้าหลอดไหลตุ๊ดๆๆบั่นสไลเดอร์ไปก้นกี่ถังอยู่ในลำไส้ขดของยักษ์บัดนี่ป๊าโถเท้าหลอดตกลงอยู่ในบ่อแก๊สก็บ่ปานนั้นนะครับทั้งมึนทั้งเหม็นบ่แม่นเมื่อยได้เหม็นโอ้ยลำไส้ยักษ์ไอ้เนาะสงสัยบ่เคยล้างท้องล้างไส้จักเถื่อคักๆหยังตัวนี้เนาะโอ้ยเท้าหลอดเฮ็ดอันใดบาดนี้โอ้ยมึนก็มึนเหม็นก็เหม็นบาดนี้ลำไส้ยักษ์นี่พ่อตั้งหลักใดครับพี่น้องเท้าหลอดลุกขึ้นยืนดึงหอกหรือว่าเข็มนั่นแหละที่เอามาจากเหื่อนออกมาจากเอวเพิ่นเอาเข็มจากเหื่อนคอแม้มาได้อันนี้ก็ได้เนาะเอาดึงออกมาจากแอวจัดการแทงไส้ยักษ์จุ๊บจุ๊บจุ๊บบาดนี่โอ้ยพี่น้องคิดเบิ่งกันแล้วกันเนาะว่าอะไรสักอย่างหนึ่งขนาดแมงไหมหรือว่ามดธรรมดากัดมันก็สิเป็นสิตายแล้วกระเสริญว่ามีคนก็ไปแทงไส้อยู่ข้างในจับจับจับสิตีก็บ่ได้ตีก็เจ็บตัวเอง โอ้ยยักษ์ถูกแทงไส้พี่น้องตกใจแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวไปเฮ็ดหยังเนาะในท้องเฮาบ่เนาะก็เลยหากเท้าโลดออกมาหากนั่นใดก็หากบ่ออกแล้วไม่ได้ต้องจกคอหากแล้วว่าซั่นเอ็ดได้แล้วบัดนี้หากอย่างเดียวมันบ่ออกเนาะทำไมมันทนจังเพิ่นว่าสิจกคอหากซะบ่ซะบ่เพิ่นว่าในที่สุดก็หากเท้าโลดออกมาได้เสียงหากนั่นใดก็ไม่ใหญ่ขออภัยด้วยนะที่แม่ใหญ่กำลังกินมะม่วงกับข้าวนะพยายามกินต่อก็แล้วกันขออภัยด้วยไม่ได้เจตนานะท้าวรอดกระเด็นพรวดตกลงมาดังตุ๊บปรากฏว่าเหมือนเดิมครับท้าวรอดเอาก้นลงโอ้ยดีแล้วบอกหัวลงรอดเอ้ยเอาซี่คางลงก็แห้งเต็กแล้วเจ้าตกลงไปดังตุ๊บก้นกี่ถังปั๊บพ่อลุกขึ้นยืนได้ยักษ์ตัวหนึ่งก็เด้มือมาสิยิบเอาเท้าหลอดขึ้นไปอีกเพิ่นสิซอยกันเด้เนาะยักษ์ลุมคนว่าซั่นสองลุมหนึ่งอีต่างหากโอ้ยเป็นเท่าใดเนาะบาดนี้หลอดเลยจะไหวไหมนี่ยักษ์ตนหนึ่งเด้มือออกมาสิยิบเอาเท้าหลอดขึ้นไปอีกตอนนี้เท้าหลอดระวังตัวอย่างมากครับไม่ได้เราต้องมีบทเรียนเพิ่นว่าเราจะต้องไม่เจ็บซ้ำซากเจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกช้ำแล้วช้ำอีกเพื่อนว่าเป็นหนองแล้วหนองอีกนั้นเราไม่เอาเพื่อนว่าหนองนะเป็นบาบาดนั่นเนาะเล่าระวังตัวยังไงเจ็บแล้วต้องจำมีบทเรียนแล้วเพื่อนว่าอย่าให้อภัยมากนักนะเพื่อนว่าเราต้องหลบเราต้องหลีกเราต้องรู้เพื่อนว่าระวังตัวยังไงก็เลยโดดขึ้นไปบนมือยักษ์แทนทีเราสีทึกยักษ์จับนะครับไม่ต้องโดดขึ้นเองเพื่อนว่าฟ้าวแหลนไต่ขึ้นไปตามแขนแม่แขนนี่ทำไมมันขนเยอะจังโอ้ยเหมือนกับต้นไม้เลยเพื่อนว่าโอ้ยยักษ์โมมีนไม่ได้ตัดผมไม่ได้ตัดขนแขนเนาะโอ้ยไม่อยากนึกภาพอีกเหมือนกันครับไหลแหลนขึ้นไปตามไล่ตามแขนนะครับขึ้นไปกระโดดเอาเข็มแทงตายักษ์ตัวนั้นยักษ์ยังไม่ทันตั้งตัวโอ้ยไม่นึกไม่ฝันว่าคนตัวเล็กๆมันจะมีพิษขนาดนี้เพื่อนว่าจับจับจับจับจับแทงเอาเข็มแทงอย่างจังเบ้อเร่อยักษ์ทั้งเจ็บทั้งตกใจโอ้ยเสด็จห้องเป็นการใหญ่ห้องเสียงหลงเลยแต่ไม่ได้หลงเสียงนางเสียง

0: อย่างเดียวฮ้องเสียงหลงแล่นนี่อย่างเร็วนะครับยักษ์อีกตัวหนึ่งโอ้ยเหตุแบบนี้ก็ยานแล้วบันนิวห้อยห้อยห้อยห้อยมันตัวน้อยธรรมดาตัวนี้มันมีพิษส่งเด้นี่บนว่าเฮ้ยเฮ้ยฟ้าไปท่าเนี่ยท่าเนี่ยว่าสันหมายความว่ายักษ์ทั้งสองตัวต่างวิ่งหนีกันไปตะเลิดเปิดเปิงจักไปทั้งใดสรุปแล้วว่าแล่นหนีเอาบักหลอดลงมาหรือยังล่ะอยู่ทั้งเท่งตาเลยเนี่ยขณะที่ยักษ์ตนที่ถูกแทงตาแล่นเสด็จหนีอยู่หันครับของวิเศษที่เน็บอยู่ในหูของยักษ์ก็หลุดลงมาท้าวหลอดก็หูว่าของสิ่งนี้ล่ะคือสิ่งที่ตัวเองกำลังตามหาและรอคอยมานานรอคอยเธอมาแสนนานเหมือนว่าโอ้ยมันคนละเหลืองแล้วเพลงตัวนั้นกับเหลืองของบ้านนี่ท่านเหลืองอันคุณหลอดนี่ถึงเท้าหลอดหรือว่าบักหลอดนี่ก็อันนี้มันคนละอย่างเนี่ยสิ่งนี้แหละที่เราตามหามาแสนนานเหมือนว่าเนาะก็เลยบอกให้ลูกสาวเศรษฐีน้องๆพี่ๆคุณผู้หญิงว่าสันห้องนาไดแล้วบุเคยห้องจักเถือในบทบอกให้ลูกสาวเศรษฐีจับขึ้นมาแล้วก็ให้โบกไปโบกมาต่อหน้าท้าวหลอดนะครับพร้อมกับบอกว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นว่าสันให้เว้าแบบนี้เด้อเสียงต่ำลงก็ไม่ได้นะต้องเสียงไล่ขึ้นตลอดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ใช่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่เอาหน้านี้นะเสียงรถนี่ไม่เอาให้เอาเสียงดังขึ้นตลอดนะว่าสัตว์โอ้ยบอกอย่างเดียวก็ได้ดอกอันลูกสาวเศรษฐีเว้าก็ได้ให้พูดดังขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยตามนั้นนะว่าสัตว์ลูกสาวก็จับของวิเศษมาครับโบกไปและก็โบกมาพร้อมทั้งพูดว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันสิเป็นใหญ่ลงได้ใดๆนะมันต้องใหญ่ขึ้นแม่ลูกสาวเศรษฐีก็เว้าหงายครับเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องเด้คุยกันทึกอกทึกใจเพราะเราไปใส่มาใส่ถึงมีเท้าลอดติดโตไปนำตลอดลูกสาวเศรษฐีปฏิบัติตามในที่สุดพี่น้องครับเท้าลอดก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มฮวบตอนนี้โตใหญ่ซ้ำคนปกติทั่วไปของวิเศษยักษ์พ่อทึกใส่แล้วมันก็ละลายหายไปแวบหายไปคือกันเนาะในที่สุดนะครับท้าวหลอดกับลูกสาวเศรษฐีก็เดินทางกลับบ้านเศรษฐีก็โอ้สงสัยแล้วตอนไปทำไมไปคนเดียวตอนกลับมาทำไมมาสองคนสี่เท้าว่าสิ
1: หนูได้ของแถมมาดิล่ะพ่อว่าสิ
0: โอ้ยอยากได้มาเอ็ดหน้าซอยเด้บางคนเด้คนมีลูกสาวว่ามีคนบ่มีผู้ชายเลยโอ้ยเอาลูกสาวเป็นลูกชายแทนอยากได้ดิ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง

ถ้าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องนำมานวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากอีพุอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับนำมานวดสมุนไพรชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งมือเลือที่มีอาการเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเคล็ดขัดยอกเจ็บกล้ามเนื้อบอกว่าสิเกิดจากอาการเอสเวเอสงานหลายหนังหึงนอนหึงเพราะว่าบางคนก็เนาะจำเป็นต้องนอนกับมงกระดุกกระดิกบ่ได้นะครับมันโอ้ยเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือเจ็บกล้ามเนื้อที่เกิดจากการออกกำลังกายก็ใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงชนิดครีมไปทาไปนวดคลึงไปมาสักพักบ่ต้องทาสักทาทีเดียวนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่น้องที่ถือแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนหักแนะนำนะครับแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งเด้อสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดน้ำเอาไปซีดพ้นแล้วก็ลูบไปมาเบาๆสักพักก็จะลืมไปเลยว่าแมงงอดตอดสักพักก็จะลืมไปเลยว่าแตนตอดครับพวกมดแมลงสัตว์กระต่อยต่างๆนะครับโดยเฉพาะมดแดงไฟกัดนี่นะครับทาสักพักหนึ่งก็จะลืมไปเลยมดกัดได้อีเมเอ้ยน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนไทยทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งผลิตจากใบวานสนสกัดมาจากใบวานสนใบที่พี่น้องปลูกไว้ในเฮือนในซ่านไปตาดเอามาล้นไฟแล้วก็มาประคบหรือพันบริเวณที่เจ็บปวดฟกช้ำหรือมงที่แขนคลุยขาคลุยบ่ต้องไปตัดมาเอาล้นไฟอีกแล้วใช้เวลาหลายนุ่มนะคนผู้ไทยสกัดเอามาเป็นครีมนวดสมุนไพรพระพรึงแล้วเด้ออีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอของเฮาทุกโมงทุกบ่อนบันโมงบันบ่อนบันขาไกลบันอีกุดกุดฮู้ไหลไปนะอีเมเนาะและก็บันที่อยู่ในเขตรัศมีการรับฟังของเฮาเด้อพี่น้องทั้งกุสุมานทั้งนาล้อมทางบ้านหนองผือน้อยทั้งหนองผือเทพนิมิตส่งความสุขความมนต์ซื่นหาพี่น้องด้วยเสียงเพลงมื้อนี้นะครับหนุ่มนครพุทไทยขอนำเพลงมนต์มูลมาฝากมาตอนเป็นความสุขความมนต์ซื่นหลังจากที่ฟังนิทานกันมาแล้วเนาะอีเมเนาะก็พบกันมื้อนี้ครับเบิ่งท้องฟ้ายังสดใสอยู่ได้อีเมเอ้ยมื้อนี้ก็เอ็ดงานได้สบายแล้วเนาะอีเมเนาะเป็นกำลังใจด้วยเสียงเพลงที่มีความไพเราะจากคลื่นวิทยุของเรา FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ไม้มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอดบ่ต้องเบาเนาะอีเมเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีเด้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้ามาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้ามาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทได้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: นาภูเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naphuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสเตียนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องผู้ฟังท่านที่เคารพทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวันซึ่งตั้งอยู่ปากทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครและก็ตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดและผลิตมาจากใบวานสนข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365มื้อมาถึงมื้อนี้เป็นวันที่254ของปีเพราะฉะนั้นเหลืออีก111วันจะถึงวันสิ้นปีฝากทุกเรื่องราวของตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันสิ้นปีไว้กับพระเมตตาของพระไว้ในกับสิ่งที่คุณงามความดีที่เราได้กระทํานะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพขอบคุณข่าวมื้อนี้ครับจากหนังสือพิมพ์ Daily News ออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่และเฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีและก็จากเพจปุ๊บรีพอร์ตนี่ก็คือข่าวคาทอลิกของเราขอบคุณไปทางเฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลขอบคุณไปทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพื้นกรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้พยากรณ์อากาศฝนฟ้าบ้านเฮาก็พยากรณ์ว่ามื้อนี้สิมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนะครับ12-13กันยายนสิมีฝนฟ้าคะนองลดลงร้อยละ30ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางมองทางตอนล่างของภาคความเร็วของลมก็ยังทรงขึ้นมื้อนี้ก็คือ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพยากรณ์อากาศ14ถึง16กันยายนสิมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น160ถึง170ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งของภาคของตะวันออกของภาคแต่ในเลือกยาบ่ต้องตกใจนะครับคุณลุงคุณป้าบางเทื่อมก็บ่มาบ้านเฮาเด้ขนาด170ของมื้อนี้นี่คาดนะ160ของมื้อนี้คาดว่าคือสิมีแดดมืดมือแน่นอนสิมาแต่ตอนกลางคืนผมเบาได้แต่อย่างไรก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางราชการนะครับส่วนเรื่องกองฝนตกน้ำท่วมที่นครพนมโดยพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครพนมเพื่อพิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือในส่วงอุทกภัยปี2569นี้ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไกรบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอในพื้นที่ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอยู่ที่ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทนชั้น2ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ครับซึ่งนครพนมนั้นประสบเหตุการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลกระทบต่อพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่11อำเภอมูว่า11อำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกบ้านแพงเรนูนครปลาปากท่าอูเทนพลสวรรค์ศรีสงครามนาทมนาว่าทั้งนี้นครพนมได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมกับพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามกรอบหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมก็ได้รวบรวมรายงานความเสียหายเบื้องต้นจากอำเภอที่ประสบภัยก็พบว่าบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยรอบการพิจารณาเทนี้ก็มีอำเภอที่เสนอขอรับความช่วยเหลือ5อำเภอของนครพนมครับนั่นก็คืออำเภอเมืองนครพนมอำเภอธาตุพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอศรีสงครามและอำเภอนาว่าอำเภอใกล้เคียงเขตติดต่อของสกลนครของเรานะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องทั้ง5อำเภอทางรัฐบาลเพิ่นอนุมัติกบมาทางจังหวัดก็พิจารณาให้การซอยเรือแล้วอันนี้ก็ได้ว่าฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับอีกข่าวที่สำคัญครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งในสภานายิกาสภากาชาติไทยมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นไปเมื่อวันที่9กันยายนเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อ24ตุลาคมพุทธศักราช2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในราชการปัจจุบันมาที่ข่าวคาทอลิกของเรานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพซึ่งโป๊ปรีพอร์ตก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้ว่าทางสายของเมื่อสายของวันที่10ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมาที่เข้าเฝ้าในวาติกันโดยคณะพระอัครสังฆราชและพระสังฆราชเหล่านี้ก็เดินทางมากรุงโรมเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพระสังฆราชผู้รับใช้ความเป็นหนึ่งเดียวในศาสนจักรและโลกปัจจุบันองค์การนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ได้ทรงให้แนวคิดแก่ท่านเหล่านั้นเกี่ยวกับการเป็นพระสังฆราชพระอัครสังฆราชแต่ตั้งแต่ความสัมพันธ์กับพระเยซูการดูแลผู้คนและสงฆ์คาทอลิกตลอดจนความท้าทายในยุคของ AI และการมีหัวใจธรรมทูตซึ่งมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงสอนบรรดาพระสังฆราชพระอัครสังฆราชก่อนจะขึ้นมานำประชากรของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าเราต้องให้พระเยซูนำตัวเราก่อนแม้จะมีงานเยอะขนาดไหนเราต้องหาเวลาอยู่กับพระเยซูเพราะเราเป็นพระสังฆราชเป็นพระอัครสังฆราชแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นสิทธิ์ของพระองค์นอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงย้ำว่าพระอัครสังฆราชต้องรักฝูงแกะของตนรู้จักชื่อแต่ละคนรับฟังเรื่องราวไปเยี่ยมบ้านและสวดภาวนาให้กับพวกเขารวมถึงรักสงฆ์คาทอลิกผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ดูเป็นเรื่องเล็ก
แต่มันจะอยู่ในหัวใจของคนไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงเตือนว่าเทคโนโลยี AI เปิดโอกาสใหม่มากมายแต่ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปและผลของบาปได้พระสังฆราชต้องช่วยปกป้องความเป็นมนุษย์ในยุค AI ด้วยนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ขอให้พระสังฆราชรักษาหัวใจธรรมทูตเปิดใจกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปวัดแต่รวมถึงคริสตชนจากนิกายอื่นๆรวมไปถึงคนต่างศาสนารวมไปถึงคนที่ไม่มีความเชื่อและรวมไปถึงคนที่มีจิตใจดีด้วยนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตที่นำมาแบ่งปันวันนี้ไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแรกก็โพสต์10กันยายน2569มีกิจกรรมบวงสรวงสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีศรัทธาในโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิผู้ช่วยเจ้าอาวาสกล่าวเปิดงานและก็มีคณะกรรมการภาคีเครือข่ายจากเทศบาลตำบลท่าแร่โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่โรงเรียนท่าแร่ศึกษาโรงเรียนท่าแร่วิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างแก้วสมานมิตรสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครสาขาย่อยท่าแร่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าแร่สภาภิบาลอัสนวิหารณห้องประชุมนักบุญยอแซฟอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากเพจอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่พี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับสำหรับท่านที่เจ็บแขนเจ็บขาอยากจะบรรเทาอาการปวดอยากจะทดลองใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มนาคนพุทัยซึ่งเป็นชนิดครีมนะครับบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็นวีเอ็นงานหรือจากการนั่งเฮงนอนเฮงเจ็บแต่แท้นะครับเจ็บโอเจ็บโอยปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายนำครีมนวดสมุนไพรพระพรึงชนิดครีมนี้นะครับไปนวดคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำเด้ออีเมด้าส่วนแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแกนหักนะครับแนะนำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งไปฉีดพ่นและก็ลูบไปมาเบาๆนวดเบาๆนะบ่ให้มันเจ็บบ่ให้สะเทือนถึงแผลหรือประบาดสั่งตรงและก็ส่งตรงถึงบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349เด้ออีเมด้าส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับราคาชนิดครีมขวดละ50 บาทส่วนชนิดน้ำและสเปรย์แบบน้ำแบบสเปรย์นี่ก็ขวดละ120 บาทขอบคุณพี่น้องที่สั่งตรงนะครับคนละขวด2 ขวดและก็มีบางท่านก็สั่งทีละ1 โหลเพราะว่าใส่ไปแล้วมันหมดไวเพิ่นว่าได้ทาทุกมื้อนี่ล่ะเนาะอีเมเนาะมันหมดไวเลยสั่งเป็นโหลมีการหุ้นกันสร้างนำขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้นะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสวนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนาคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมนเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอนแต่ว่าถ้าแต่ตอนตอนนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนตอดค่อยในฟ้ามาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้ามาซื้อเลยแตนตอดค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนตอดแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอาฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันด้วยนะครับมาต่อกันด้วยข่าวจากสกลนครของเราโดยทางเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเรากันรายงานเรื่องของการจับหรือกวาดล้างยาเสพติดนะครับหัวข้อก็เช่นเดิมครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10กันยายนเมื่อวานนี้ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติงานเมื่อวานนี้นะครับจับกุมได้20คดีผู้ต้องหา20รายของกลางยาบ้ารวม612เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า112เม็ดสว่างแดนดิน7คดีผู้ต้องหา7รายยาบ้า33เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายว
วาริชภูมิ3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า178เม็ดวานนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า72เม็ดบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า17เม็ดโคกศรีสุพรรณ1คดีผู้ต้องหา1รายพังคน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า2เม็ดส่วนเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายนิคมน้ำอูล2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า178เม็ด2ดาว1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า20เม็ดนอกจากนี้ก็มีผลการปฏิบัติงานของตำรวจของตำรวจตระเวนชายแดนของทหารก็บอกว่าจับกุมได้อีก22คดีผู้ต้องหา23รายนะครับมีของกลางยาบ้า244เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับขอบพระคุณทางเพจมาณโอกาสนี้ด้วยพี่น้องครับเป็นอย่างนุ่มนวลคนผู้ใต้จึงนำมารายงานก็อยากให้รู้ว่ายาบ้ามันแทรกซึมเข้าไปทุกอำเภอทุกหมู่บ้านร่วมกันกวาดล้างอย่าให้มันเหลือเพราะว่าเยาวชนของเราวันนี้เป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักถ้าหากว่าไปติดยาบ้าเข้าไปแล้วไปอยู่ในวงการนี้แล้วเหมือนซอมบี้ไม่มีผิดหมดอนาคตกันไปเลยครับมันก็คือตัดอนาคตของชาติอนาคตของครอบครัวไปโดยสิ้นเลยเพราะฉะนั้นรีบกวาดล้างแต่มื้อนี้อย่าไปหลงค้าอย่าไปหลงเสพเป็นอันขาดเดอีเมเดอร์คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับไปที่ข่าวสถานการณ์ที่ชลบุรีที่พัทยาครับเมื่อวานนี้ฝนตก2ชั่วโมงโอ้ยพัทยาน้ําท่วมล้อรถเลยเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะลดลงละ10กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศในพื้นที่บางละมุงชลบุรีพบว่ามีฝนตกอย่างหนักและก็มีลมกระโชกแรงติดต่อกันเป็นเวลา2ชั่วโมงเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงนี้น้ํามันท่วมแน่โดยเฉพาะเขตเมืองพัทยาครับน้ํามันขึ้นมาขังพื้นผิวถนนเลยความสูงประมาณ10ถึง60ซมโอ้ยบ่ธรรมดาเด้เนาะบางมง10ซมอีกพ่อไข่อยู่30ซมอีกก็ครึ่งเมตรเข้าไปล่ะ60ซมหนึ่งเมตรนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพสูงฮอดอันเกินนั้นขาโตขึ้นมาแล้วได้นี่ประมาณนี้เนาะขาโตแล้วได้รถมันสิไปได้บ่มงใดแน่ว่าติเช่นถนนเลียบทางรถไฟช่วงซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีทั้งสองฝั่งถนนซอยวัดบุญสัมพันธ์ถนนซอยเขาตาโลถนนสายช่วงแยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยนั่นเองแล้วก็ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้โดยมวลน้ำนะครับเมื่อวานนี้ท่วมขังและก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับลงเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงตกลงมาสมทบอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวที่มีน้ำท่วมขังในผิวถนนได้รับความเดือดร้อนจากมวลน้ำการจราจรชะลอตัวทำให้มีรถติดยาวหลายกิโลเมตรบางรายก็พบว่ามีน้ำทะลักเข้าไปในเครื่องยนต์จนได้รับความเสียหายและไม่สามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาซึ่งเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำจนมีมาตรการในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนโดยในช่วงผิวถนนจุดใดที่มีน้ำท่วมขังปริมาณสูงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้แผงเหล็กกั้นห้ามผ่านโดยเด็ดขาดส่วนจุดไหนที่ยังพอสัญจรไปได้เจ้าหน้าที่ก็จะคอยประชาสัมพันธ์ว่ายานพาหนะที่มีความสูงสามารถผ่านได้ส่วนยานพาหนะที่มีขนาดเล็กนั้นควรหลีกเลี่ยงนอกจากนี้ยังช่วยเหลือประชาชนที่หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไม่ทันทำให้ยานพาหนะได้รับความเสียหายออกจากจุดเสี่ยงดังกล่าวด้วยเป็นเวียกของเจ้าหน้าที่ละที่พัทยาเมื่อวานนี้แต่ส่วนหนึ่งนี่ผมอยู่พัทยา11โมงนั้นมันเป็นโน่นสูงเด้ถ้าเป็นหน้าหาดพัทยาเนาะมันก็สิต่ำน้ำท่วมนี่ก็เอารถไปจอดมงเนินนะพัทยาซอยพัทยา11น่าจะเป็นซอยเดียวในพัทยานะมันอยู่ในช่วงระหว่างพัทยาเหนือกับพัทยาใต้เขาเรียกพัทยากลางนะครับผมอยู่มงนั้นในมงเฮ็ดงานมงนั้น น้ำบ่ค่อยท่วมแล้วเพราะว่ามงนั้นมันสูงกว่าหมู่มันเป็นโนนขึ้นนะครับเป็นถนนโนนขึ้นคนก็เอารถมาจอดหลายแต่ว่าทางมันแคบเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาคงจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าการสร้างถนนการไปสั่งนี่มันเกิดผลกระทบต่อหลายส่วนเหมือนกันส่งกำลังเจอหาพี่น้องเฮาที่อยู่พัทยาด้วยนะครับมาที่ข่าวดังครับข่าวดังถ้าไม่เล่าข่าวนี้ก็คงไม่จบเพราะว่ามันค้างคาใจของพุทธศาสนิกชน
พาดหัวข่าวว่าจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดอยุธยาพร้อมสีกาคนสนิทเบียดบังเงินวัดกว่า92 ล้านโดยตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามหรือบกป.ครับก็บอกว่านำกำลังจับกลุ่มเจ้าอาวาสดังจังหวัดอยุธยาหรือนายอติโชคอายุ66 ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามแล้วก็นางสาวปุญญวีอายุ47 ปีอันนี้ไม่ทราบนามสกุลถึงทราบก็ไม่บอกสีกาคนสนิทเจ้าอาวาสดังนั่นเองครับหลังก็คือพบพฤติกรรมเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตนเองและมีการนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมีมูลค่าความเสียหายกว่า92 ล้านบาทโดยนายอติโชคถูกจับกุมได้บริเวณวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ที่ลงวันที่8กันยายนในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลายข้อหาขนาดนะครับและก็นางสาวปุญญวีก็ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและอีกข้อหาก็คือสมคบการสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนั่นเองครับซึ่งในที่สุดนะครับก็ข่าวล่าสุดนี้บอกว่าจะเอาวาดพระอาจารย์ดังกล่าวเป็นเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้ก็เป็นอดีตไปละเพราะยอมศึกแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีมูลค่าความเสียหาย92 ล้านบาทได้แจ้งข้อหาไปแล้วทั้งสีกาคนสนิท เหลืองของเหลืองครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็บอกว่าลูกศิษย์ทนไม่ไหวแอบส่งข้อมูลลับให้ตำรวจแฉอดีตหลวงพ่อมั่วสีกาอมเงินวัดด้วยนะครับทางตำรวจโดยพันตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจกองกำกับการภาคนี่แหละนะครับก็บอกว่าลูกศิษย์ทนไม่ไหวพฤติกรรมหลวงพ่อแอบส่งข้อมูลบ่อแสให้กับตำรวจมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตำรวจก็มีการสืบสวนทางลับเกือบ2 เดือนเรื่องของอมเงิน92 ล้านบาทนี่ได้แล้วก็ที่สำคัญพ่วงอีกก็คือเรื่องของการเสพเมถุนนะครับซึ่งก็ข่าวก็บอกว่าคาดว่าจะมีผู้ร่วม 1-2 คนนะยังไม่ได้จับเป็นเบาะแสแล้วก็คาดว่าจะมีผู้มีเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนด้วยกันงานนี้เมื่อวานนี้นะครับ10กันยายนพันตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสทางผู้บัญชาการนี่แหละกองปราบปรามนี่แหละก็ได้เข้าไปจับกุมอดีตหลวงพ่ออติโชคธรรมวารูอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่าคดีดังกล่าวทางตำรวจรับเบาะแสจากลูกศิษย์รายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อโดยประสานข้อมูลมายังตำรวจเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมนำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมไปถึงคลิปหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์มาให้ตำรวจก่อนที่ตำรวจจะนำข้อมูลไปสืบสวนต่อในทางลับจนนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับเมื่อวานนี้ผู้แจ้งเบาะแสก็ยังให้ข้อมูลหลายประเด็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทนอกจากนั้นก็มีการจำหน่ายวัตถุมงคลรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีวัดแต่จากการตรวจสอบพบความผิดปกติจึงต้องขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดตามความผิดปกติก็คือหลักฐานการเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดเข้าสู่บัญชีวัดและก็นำไปใช้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่าจากการตรวจสอบคดีนี้พบความเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมามีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดด้วยแนวเลือกก็ยากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดอยู่ในสำนวนการสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 1-2 คนยังไม่จบนะครับคราวนี้นอกจากไปค้นวัดจับกุมอดีตเจ้าอาวาสแล้ว เขาก็ไปค้นบ้านของสีกาด้วยครับตำรวจก็ไปค้นบ้านโดยพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดลนิวครับบอกว่าตะลึงค้นบ้านสีกาอดีตหลวงพ่อโชคพบซุกเงินสดเป็นฟอนทองคำแท่งอีกเพียบนะครับ
เมื่อวันที่10กันยายนเมื่อวานนี้ครับทางตำรวจก็ไปค้นจับกลุ่มพระวจิรยานวิหรือหลวงพ่ออติโชคธรรมวโรพระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงพระนครศรีอยุธยาแล้วตามข้อหาที่ผมได้นำเรียนต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจค้นบ้านพักของนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทเพื่อหาหลักฐานการกระทำความผิดด้วยปรากฏว่าเมื่อไปตรวจค้นครับพบเงินสดหลายล้านบาทเป็นฟ่อนๆนะครับแล้วก็มีทองคำแท่งหนักหลายสิบบาทอีกจำนวนหนึ่งรวมแล้วนี่มูลค่าหลายล้านบาททางผู้เกี่ยวข้องก็บอกว่าวันนี้11กันยายนจะแถลงข่าวอีกครั้งในส่วนของรายละเอียดนะครับติดตามตอนต่อไปแต่ว่าทางสถานีโทรทัศน์ทางทุกช่องข่าววันนี้ออกข่าวเรื่องนี้กันมาเยอะนะครับออกข่าวเรื่องนี้กันมามากไปที่นกกระซิบครับ AI นกกระซิบโอ้เป็นข่าวดังมากนะครับข่าวนี้ได้รับความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวช่วงหนึ่งของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสินเชื่อด้วยซึ่งที่ผ่านมามาตรการไทยช่วยไทยพลัสท่านบอกว่ามีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละได้ออกตัวนี้มาซึ่งจะช่วยให้ประเมินเรื่องของการขอสินเชื่อได้ท่านบอกแบบนี้นะครับ

ที่ชื่อว่า AI นกกระซิบครับมันจะไปโผล่ที่แอปถุงเงินนะครับเราไปกดแล้วไปขอสินเชื่อได้เลยท่านบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการคนละครึ่ง Plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่ม20กลุ่มแรกสามารถดูดเม็ดเงินจากโครงการได้ไปถึง170ถึง180ประเด็นนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดมากขึ้นแต่หากพิจารณาเบื้องต้นร้านค้าที่ดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นนี่เพราะร้านค้าขายเป็นสามารถขายออนไลน์ได้จึงทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นด้วยหากต้องการร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าย่อยเติบโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้ขายเป็นและขายเก่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการนี้มานะครับโครงการนี้ขึ้นมาพอมียอดขายมันก็ไปกระตุ้นเรื่องของกำลังกู้ยืมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อมียอดขายทางแอปในการขายแบบนี้เงินมันก็เข้าออกในบัญชีได้ยอดต่างๆยอดเงินนี้มันก็จะไปช่วยให้เรากู้ยืมเงินได้กี่เท่ากี่เท่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพิ่นบอกแนวนั้นได้เพิ่นบอกแนวนั้นนะครับเอาเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวไปที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งซึ่งข่าววันนี้ก็บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์เรียนรู้พลัง AI จากจีนสู่การยกระดับงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสียงและภาพอัจฉริยะด้วยเมื่อวานนี้เวลา 13:30 นคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายคิริวัตรอ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7ก็เดินทางไปศึกษาดูงานณ IF Fitech iFitech อยู่ผู้ใดกรุงปักกิ่งครับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อภายใต้ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและสำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ iFitech เป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีสัญญาประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเสียงและภาษาโดยคณะผู้แทนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสำคัญระบบรับรู้และแยกแยะเสียงพูดการแปลงเสียงเป็นข้อความการแปลงข้อความเป็นเสียงรวมไปถึงระบบแปลภาษาอัตโนมัติและ AI รุ่นใหม่ภายในกิจกรรม iFitech ได้สาธิตการนำAI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาทั้งการศึกษาการแพทย์การซึ่งเป็นการแพทย์อัจฉริยะและก็งานด้านสื่อตลอดจนการบันทึกเสียงการถอดข้อความอัตโนมัติการแปลภาษาการสร้างคำบรรยายขึ้นหน้าจอแบบเรียลไทม์ระหว่างการถ่ายทอดสดรวมไปถึงการบริหารการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตคอนเทนต์หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจก็คือระบบแปลงเสียงเป็นข้อความพร้อมให้พร้อมกันหลายภาษาแบบเรียลไทม์อันนี้ช่วยลดเรื่องของข้อจำกัดด้านภาษาการสื่อสารระหว่างประเทศรวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะเช่นกระจกแปลภาษาที่รองรับได้ถึง14ภาษานอกจากนั้นก็มีแท็บเล็ตและแว่นตาพกพาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วยนะครับเขาก็ไปดูนะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาไปดูว่าจีนเขาพัฒนาไปถึงไหนยังมีข่าวเรื่องจีนอีกมากมายนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าเดินหน้าบุคลากรใช้ AI ยกระดับงานประชาสัมพันธ์ไทยอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องแต่ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เน้นเรื่องของ AI ทั้งนั้นเลยสรุปแล้วกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ก็ไปดูงาน AI ที่ประเทศจีนเพื่อมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยคลีนสมุนไพรพระเพลิงตราหนุ่มน้อยคนไทยมุนีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับ

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: จริงจังมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็น
2: แบบนี้เลยไม่เชื่อเหมือนกันเนี่ยไม่ได้นะคน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง10,000อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์ฮอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าวานสนวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจโคตรเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากล่องใสมาหลายเถือและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

เย็นย่ำสุริยาคร้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมก็พัดวอยวอยวอยมานั่นแสดงว่าเกือบแทบจะไม่มีลม เมื่อสักครู่เนาะมีฝนโปรยปลายมาทางหน้าผู้นะแต่ไม่มีลมวอยวอยมาเลย 16 ถึง 17 นาฬิกาได้เวลาพักพิงใจหนุ่มน้อยคนพุทไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความม่วนซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวแพรวแพรวมาแล้วเด้อพ่อใหญ่แพรวเอ้ยมาแล้วเด้ออีนางแพรวเอ้ยอีพวกแพรวเพลงบักอายแพรวถ้าเว้าตามภาษาบ้านผมเสือห้องอันประคำแพรวนำเด้อมาแล้วว่าสนิทขวัญใจเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กแดงความสุขความหมุนซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งแต่แห่งนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีและก็คณะอนุกรรมการวิทยุมีสั่งท่าแรงหนองแสงซึ่งก็มีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคณะที่ปรึกษาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ใดลูกเกิดล่าล่าล่าล่าส่งความสุขความม่วนซื่นและดำเนินรายการวาสนา ที่คอนก็แล้วนาะเสียงเอ้ยวาสนาเอานะครับฝากความคืนฮอนคิดถึงไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าที่ฟังทาง FM 104.5 MHz สดตรงจากหอมีแคลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปยังพี่น้องในชุมชนของเราและทุกที่ที่สามารถติดตามรับฟังได้รวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางด้วยขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนเด้อไปหันมานี่หรือไปนี่มาหันหรือเลยไปหันมานี่ มงเลิกกับญาติที่ไปขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็ให้มีความสุขยิ้มเปื่อยยิ้มเปื่อยทำกับข้าวอร่อยอร่อยแซ่บๆปันกันกินปันเดียวกินเนาะอีเมนอหากับข้าวแซ่บๆสู้กันกินแหละเออว่าแล้วก็อย่ากินข้าวแล้วได้นี่สมัยตะกี้นี่โยอีพวกนี่คือมันอันตะเงินตกดินแล้วไม่ได้กินข้าวได้โยมันยะนี่แล้วต้องเปิดก๊อกต้องเสียน้ำมันก๊าซว่าซั่นเด้เพิ่นก็เลยกินข้าวตะเงินแล้วก็นอนแต่หัวค่ำได้สมัยตะกี้เนาะถ้ามันกูมือนี่เป็นแบบนั้นสิโอ้ยแต่ละรวยมหารวยเฮาเนาะอีเมนอน้ำมันกัดบาท2บาทก็ไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นทานข้าวก่อนพระอาทิตย์ตกดินหลังจากนั้นก็ปิดไฟนอนกึ๊บกับว่าซั่นเด้แล้วว่าอีเมเอ้ยผู้ที่อยู่หัวให้ไปหน้าซื้อคืออยู่ได้เนาะบางคนโอ้ย20บาทติดกระเป๋าไว้3มื้อก็ยังบ่หมดอยู่เอาไว้เฮ็ดหยัง20บาทนั่นเอาไปซาดแบตว่าซั่นเด้เอาไว้ไปซาดแบตเปิดสายตอนย่ำจำเป็นอยู่อย่างพอเพียงแต่ก็มีความสุขในการอยู่เนาะ3วัน20บาทยังไม่หมดโอ้ยสะออนเด้อีแม่เอ้ยสมัยตะกี้ก็เฮาก็เป็นแบบนั้นอยู่ดอกเนาะแต่คู่มือนี่บ่ได้แล้วนะคู่มือนี่ออกจากเฮือนแป๊บนึงแล้วโว้ยกระเป๋าเบาวับวับๆโลดขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดสกลนครฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทถ้าฝากปีที่2ไม่ถอนจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ฝากตั้งแต่3ปีขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทคิดเป็นแสนเด้อฝากคิดเป็นแสน
บ่แม่น 100,000-200,000 ได้ 100,000-200,000-300,000 จะได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็คือ 100,000 บาทจะได้ 3,000 บาทต่อปีนะครับยังเปิดรับสมัครอยู่ท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ยังเปิดอยู่ได้เพราะว่าเราจะรองรับการกู้ยืมในเดือนธันวาคมของสมาชิกนะครับสมาชิกเดือนธันวาคมและต่อด้วยมกราคมปีหน้าจะยื่นกู้ร้อยละ40ของสมาชิกทั้งหมดโอ้ยอยากให้กู้ร้อยละ50เจ้าคือบ่กู้จักละกู้ไปเอ็ดเพลอว่าซั่นบางคนก็ได้บางคนก็อันกับระเบิดมีบ่เขายังไม่ได้กู้เลยว่าซั่นเด้โอ้ยอีเมเอ้ยต้องไปใส่แดนแล้วเด้อคันจะกู้แบนนั่นเด้ออันนี้ก็เว้ามวลว่าโหได้อีเมเด้อขอประคุณทุกท่านด้วยและวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์นวดตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกกลิ้งนวดตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้เด้ออีเมลเด้ออย่าลืมได้ให้กำลังใจและอุดหนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่เด้อกันว่าก็ได้

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฟังกันแบบเพลินอกเพลินใจอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันเนาะอีเมเนาะ3เพลงรวด เออโอ้ยฟังในเรื่องมันกระหมุนเนาะอีเมเนาะสันติดวงสว่างขับร้องร้องไห้กับเดือนงานเพลงได้อืมแล้วก็ให้อีกแล้วได้อันนี้ก่อนหน้านี้ก็ให้อีกแล้วสิให้แบบมะยิมมะยิหรือมะยุมมะยะก็บ่จักแต่ว่าให้อืมบ่ให้ไปเห็นเพิ่นนี่สายยันสัญญาครับปิดห้องร้องไห้โอ้ยมีความทุกข์ความเศร้าความเหงาอย่างเนาะจังให้ปิดห้องอีต่างหากเลยยานคนเห็นโอ้ยให้โลดให้โลดไปกลางเดินก็ให้โลดไปอยู่กลางถนนก็ให้โลดแล้วเขาจะพาไปหาหมอเองดอกเนาะอีเมนเนาะสายยันสัญญานะครับก่อนหน้านี้เอกพลมนตรการนะครับขับร้องอัลบั้มใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันลาวอีสานว่าซะเด้สามเพลงรวดติดตามและต่อเนื่องขั้นด้วยสิ่งดีๆนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อให้การสนับสนุนแล้วก็เบิ่งแยงหนุ่มน้อยคนผู้ไทยในช่วงที่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งว่าซั่นเองเพลงเพลงนะให้เพลงแฟนจริงๆแล้วบ่ทิ่มได้มีเกลือก็กินเกลือล่ะว่าได้มีเจ้ามักเพชรก็กินเจ้ามักเพชรเพิ่นว่าจำประเดแห้งแซ่บเพิ่นว่าได้ความจริงไม่ได้ทิ้งนะแฟนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ไปอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรนะครับวัน2วันมานี่พี่น้องมึนวันมึนวันอยู่ได้เริ่มจากทางหนองผือเนาะพี่น้องทางหนองผือทั้งลูกกลิ้งทั้งครีมนวดนะครับเอาไปใส่โอ้ยใส่แล้วโอ้ยว่าสิมาเอาเถื่อก้อนเอาไปหันเขาญาติเอาหมดแล้วว่าเนาะขอบพระคุณมากนะครับอีโพทางหนองผือเด้อทางเทพนิมิตนะครับเทพนิมิตด้วยหมดแล้วก็มาเอาแหละเออมาเอาไหมบริยากดอกมาเอาหันเด้อเอาเป็นโลแล้วก็ได้ไปแบ่งกันบ่ต้องญาติเด้ออีแม่เด้อค้างเฮือนเด้อพากันญาติเอาไปใส่หมดแล้วว่าซั่นเด้ต้องมาซื้อใหม่แล้วว่าเด้อแต่ก็ย่ามีความสุขว่าซั่นขอบคุณหลายๆเด้อนอกจากนั้นก็ขอบคุณไปทางอันหยังก็คุณออนตาเด้อมันมาจากกรุงเทพฯใหม่ๆแต่งตัวเฟิร์สสเกิร์ตขนาดเลยป้อยทางอันไส้ย้อยนะครับมาอันขยายรูปมันแล้วเลยเด้อขยายรูปมันเด้อออนตาเด้ออันหลานแล้วเนาะเอาบักใหญ่เลยเด้อว่าซั่นเด้อโอ้ยถึกๆนึงราคาบ่ได้แพงจักเม็ดรูปอันรับปริญญาบัตรอันนั้นลูกชายอนุบาลได้รับปริญญาบัตรนั่น เอาใหญ่ๆรถสิเอาเห็นหยังซ้ำนั้นว่าซั่นเด้อ AC นี่มันน้อยพูดเอาเท่าใดก็บักใหญ่เลยเนาะป้อพี่ลิศเด้อแล้วรูปเจ้าอันเพิ่นก็อู้ดหนุนครีมนวดสมุนไพรไปนำอย่าลืมเด้อทาบางๆนวดเบาๆจะบรรเทาเจ็บไปบ่เสือก็เอาไม้หรือมันยังดีดแขนดีดขาให้มันเจ็บได้จังท่าก็ได้เด้อสันก็เอาค้อนตีฟาดซะก่อนข้างๆหันฟาดให้ลองเบิ่งโลด ไม่อยากจะพิสูจน์มันจะเจ็บๆจริงหรือเปล่าเนาะมันจะบรรเทาเจ็บจริงไหมว่าซั่นอย่าปานนั้นเด้ออ่อนตาเด้อขอบคุณครอบครัวของทางด้านผู้ใดก็ตาอ้อยตาอ้อยครอบครัวตาอ้อยพลาวงเด้อพ่อใหญ่อ้อยทางใส่ย้อยนักกรรมากับเอาคนละขวด2ขวดไปได้เนาะทีมมันขายลอตเตอรี่เนาะส่งใส่หยางหลายก็สิขาเจ็บแล้วว่าเนาะหรือนใดหรือว่านับเงินหลายก็บ่จักเนาะส่งใส่นับเงินหลายก็คักผมว่าเวลาไปขายลอตเตอรี่นะ เอาไปท่าแขนท่าขาเพิ่นแล้วเด้อขอบคุณไปทางคุ้มอย่าก็ฮึลืมล่ะยายประมวลเนืองทองเด้อญาติผมนี่ล่ะเราว่าสิเอาไปฝากพี่น้องทั้งหน้าล้อมเทือก่อนก็เอาไปฝากแล้วเทือนี้ก็เขาสั่งซื้ออีกว่าซั่นนะสงสัยหมดแล้วเนาะทั้งหน้าล้อมเนาะผมก็เลยว่าสั่งลาซาด้าหั่นพี่น้องทั้งอันหน้าล้อมหันมาซื้อเอารถมือเดียวก็ฮอดแล้วเร็ววันปานหยังฝากไปมาเอาก็ได้เด้อไปสั่งทั้งลาซาด้าหั่น3มือมันก็บ่ฮอดเร็วเบิ่งบัดซ้ำอยู่ในไกลหัวก็ได้เฮือนนี่อีแม่เอ้ยบริษัทกดส่ง3มือยังบ่ฮอดซั่นผมตื่นมามือใหม่มือที่3แล้วโทรมาอีกคือยังบ่มาฮอดเราว่าได้ภูมิละวะถ้าลาซาด้าส่งยังบ่ฮอดนี่ผมสิไปส่งเองเด้อว่าซั่นเตรียมตัวเลยนะว่าซั่นเด้อจ้าๆๆๆเราก็ได้ว่าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทั้งอันหน้าล้อมส่วนอันเอาไปมื้อเสานี่เนาะมาปุ๊กเอาแต่เสาพุ่นเด้อผมจัดรายการแล้วแล้วก็มีซาจบนะครับแล้วก็มาเอาได้ถือว่าเสาได้เนาะมาก่อนหมู่เลยยังบ่เปิดร้านแต่เสียงหันคับคุ้มแล้วล่ะเสียงมีสารคับคุ้มแล้วขอบคุณไปทางยายสมพัฒน์นะครับยายสมพัฒน์ศรีบนพากับท่านผู้ช่วยพิทักษ์ศรีบนพาเด้อเราก็มาเอาแล้วคักๆๆๆหัวนี้คักขนาดว่าซั่นเด้อเนาะส่วนเจ๊จ๊อกได้หมดแล้วบ่เจ๊จ๊อกหั่นครีมนวดให้หมดแล้วบ่ฟ้าวแจก
ให้บ้านเขาเด้อเจ้าอย่าเอาไปลักลีท่าอยู่คนเดียวเด้เอออันอีนางน้อยเอาไม้ตีแล้วมันเจ็บดุๆเด้อเอาฟาดฟาดเลยให้เราท่าเนี่ยหันแม่นบอกพ่อใหญ่วลีเอ้ยพ่อใหญ่วลีมดละบ่หรือซื้อหรือยังเจ้ามาซื้อกับหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยเด้อขวดละ50บาทเท่านั้นเองครับอ่ะอันนี้ก็เอิ้นหาพี่น้องเด้อพี่น้องที่สั่ง1โหลนะครับมือก้อนนั้นส่งเรียบร้อยแต่มื้อนี้ยังบ่ได้ส่งเด้อมื้ออื่นจังสิส่งให้นะครับหลายคนก็หุนกันเด้สั่ง1โหลเท่าใดเพิ่นว่าโทรถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกันแล้วกันเด้อ0898633349 0898633349บางทีอาจจะบ่ได้เสียค่าส่งได้บ่ได้เสียค่าส่งได้พอสั่งหลายเด้เนาะตั้งแต่1โหลขึ้นไปส่วนตั้งแต่2ขวดขึ้นไปส่งถึงบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์นี้แล้วก็เก็บปลายทางด้วยทางที่แห่นะครับทางสทสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้ครับส่วนพี่น้องทางที่แห่เดี๋ยวฝากเพลงให้สักก่อนเอ้พี่น้องทางที่แห่เราปรับคืนหนีแล้วได้หันว้ายมัวแต่ว่าบ้านเจ้าดิขออนุญาตเด้อทักทายพี่น้องทางที่แห่ทั้งเรื่องหั่งแฟนประจำรายการของเฮาจังว่าปรับคืนหนีไปหมดแล้วก็บ่จักเนาะเออทางคุณยายลำดวนเนาะโคกสะอาดเด้อทางโคกสะอาดผู้จัดการเดือนเพ็ญขึ้นฮอดคือถึงคือเก่าเห็นคือเห็นเจ้าเท่าใดก็คือเห็นแต่มักสิดาแซ่บเจ้าเด้อคือเห็นแต่จมูกข้าวคือเห็นแต่อุปกรณ์คือเห็นแต่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางโคกสะอาดขนาดนี้พี่ลึกเอาแต่เงินสู่เจ้านี่แต่ละมือแต่ละเงินปลูกมาอึก็มีความสุขละเซ้งว่าซั่นเด้ทางหุ่นก็ได้เพราะมันได้ขายได้มีคนมาซื้อได้เนาะเฮ็ดหน้าเฮ็ดเข่าก็เฮ็ดจมูกเข่าเฮ็ดสบู่โอ้ยเฮ็ดยาสระผมปีลึกเนาะขี้ทางเอาเงินสู่เจ้านะคักแล้วคักแล้วทางนาผู้ก็กำลังตามรอยนี่แหละเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยายจอมศรีศรีจันทร์บ้านโคกสะอาดด้วยผ่านท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยก็บอกว่าคุณยายจอมศรีศรีจันทร์นี่เราฟังผ่านวิทยุทุกวันเลยนะทุกรายการฟังผมอยู่บ่อีเมเอ้ยหายังกินหรือยังแรงนี่เด้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญบ่าย 3:00 นี่สวดพระเมตตาทุกวันเราว่าได้สวดพระเมตตาตามวิทยุเฮาทุกมื้อเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจยังฟอกไตอยู่ละวันเนาะสัปดาห์ละ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับส่งกำลังเจือโดยเฉพาะมีซาเสาก็ได้มีซาเสาวัดไทแห่ของเฮาแล้วก็ทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ให้พี่น้องที่เป็น FC ของมิซาโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพผู้ที่เจ็บแขนเจ็บขาไปลุกยากนั่งยากไปหันมานี้มีได้อายุมันหลายเลยเด้ตอนเป็นคนที่มีแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมันก็ไปได้เนาะพออายุหลายมันต้องให้ลูกให้หลานไปได้ลูกหลานก็ยากเวียกยากการแน่เฮาก็เปิดวิทยุรวมพิธีเดอะอีเมเดอร์สวดภาวนาเอาหรือระบบออนไลน์ของเราก็ได้จะขอบพระคุณมากพี่น้องทางวนาสามัคคีเป็นได้ทั้งอุ้มจานเมิดและบ่อครีมนวดสมุนไพรนั่นเพิ่นนี่อันผ่านทั้งวนาสามัคคีนี่แจ้งผมมาว่าเอาไปท่าหมาขี้เหือนได้เพิ่นว่าหายแล้วเด้อหมาขี้เหือนเด้อไข้อยู่คันมาบ่หายไปเนาะยันหมาเหี้ยไปนํามันมันหอนบ่ได้ผมก็ท่าคือกันมาผมถูกตีหัวยางบ่ได้เลยอันนี้มีซ่าเสาแต่ละมื้อนี่โอ้ยเพิ่นร้องเพลงลับแต่เท่ใดเดี๋ยวผมสิถ่ายเอ็ดคลิปวิดีโอครับไปเบิ่งเด้อในตอนเสามีซาเสาหันป้อยยามสิตื่นร้องเพลงนี่พยายามร้องยากขนาดเด้อันเพิ่นฟื้นแล้วเด้จากถึกตีหัวจากหยางสิตะแต๊ดนะเมื่อไป2ขวดขวดที่3แล้วคลานหนี ไม่นะไม่นะไม่นะเพิ่นว่าไม่ทานะว่าซั่นเด้มาผมอันน่ะเนาะคุณพี่คนนึงนิดเป็นได้ฟังอยู่บ่เมื่อกี้นี้หันอันลูกสาวเพิ่นโพสต์เข้ามาขอแสดงความยินดีกับลูกชายกับอันลูกชายด้วยนะได้แนวพ่อจังเพิ่นว่าขอบคุณเด้ออันยังก็ทางคุมแนะนำนะครับรวมไปถึงฝากให้กับคุณสร้อยเพชรด้วยนะครับเป็นกำลังเจอคือเดียวเด้อเป็นกำลังเจอเดซิฟากเพลงมุนๆไปลงเป็นกำลังเจอของทุกท่านด้วยนะครับผมเบิ่งก็เด้อลูกชายผมได้เหรียญเงินอย่างบุญนี้เพิ่นไปแข่งขันนะลืมซื้อแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษผมแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะสมัยเรียนหันครูบอกให้ท่องคำศัพท์ท่องคำศัพท์เห็นอันใดผมว่าโอ้ยจักสิเอาไปเฮ็ดหยังเนาะบ่แม่นภาษาเฮาเอาภาษาเฮานี่ก็ขอให้คุยกันรู้เรื่องเถาะเพิ่นว่าบัดตอนนี้เราเป็นอันใดสมเฮือดบ่มีหน้าดอกสมเฮือดอย่างเดียวอ่านบ่อยากออกเห็นอันใดสะกดบ่อยากถึกอ่านเป็นแนวนั้นบัดครูบอกให้
ท้องภาษาอังกฤษผัดบ่ยอมท้องนี่แล้วอีเมเอ่ยไปแข่งขันงานนั้นระบบเนาะระบบการขนส่งนะครับระบบการขนส่งอยู่ขอนแก่นนะครับได้เหรียญเงินมานะครับได้เหรียญเงินมาลูกชายก็ได้เพิ่นเฮ็ดโปรแกรมเองอีเมเอ้ยเฮ็ดโปรแกรมเองเพิ่นมักดักทะด้านนี้ว่าซะเด้หลังจากเฮ็ดโปรแกรมบัญชีให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งเฮาก็ใส่แล้วแล้วก็เฮ็ดบัญชีให้กับสาขาชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ระบบเงินนะครับระบบบัญชีของชาปนกิจสงเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าใส่เพิ่นละไปเฮ็ดโปรแกรมแข่งได้เหรียญเงินอีเมลให้แข่งอยู่ก่อนเกินผมก็ลืมซื้อภาษาไทยล่ะมันยาวได้ภาษาอังกฤษก็ได้ยันอีเมลตกใจว่าภาษาอังกฤษนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือสะกดเสียงดีแท้เพิ่นว่ายานยานยานอกหักซ้ำสองเจจ๊อกเป็นคนขอมาพ่อใหญ่ก็เป็นคนฟังนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เป็นคนเปิดนะครับ

0: มันสวยบ่ได้ได้คนสีงามเจ้าอย่ามาเว้าเด้คนสักเอ้ย
1: หมู่ว่าสิเป็น35 45
0: เออหรือ50คำมันสีงามมันก็งามคือเก่าแล้วเนาะอีเมลเนาะฝากไปลงทางชุมชนท่าเรือฝากไปลงทาง
2: รายการการพักพิงใจพักพิงใจ
0: อันนี้ฝากไปลงทางศูนย์เดย์แคร์เด้อสมาชิกศูนย์เดย์แคร์ทุกท่านด้วย

ฟังตอนท้ายแล้วก็พี่จะอีตุนเล่าอยู่ได้เนาะอันนี้ไม่ใช่นกน้อยได้ร้องนะซื้อเพลงยังก็น้ำตายังก็เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้อฟังเพื่อนๆจะลื่นใจรถผู้สาวเท่าเนาะซื้อเพลงนะไม่ใช่นกน้อยร้องเสียงแล้วก็ปานผู้สาวกันอีเมลเนาะสวรรค์เนาะฝากไปลงเป็นความสุขความมวลซื่นเด้ออย่าคิดลายน้ำเพลงได้มันเลยเป็นบ้าตายได้คือตายน้ำเพียงก็ได้เนาะเพียงเขาร้องมวนเด้ทายทอดชีวิตบางคนบ่แม่นเฮาดอกเนาะแม่นบ่แม่นใหญ่ถนอมทั้งขาไก่เอ้ยฝากเพียงให้เจ้าเด้อฟังพร้อมกับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาบุญ125ทั้งขาไก่เมดบ้านนั่นแหละเด้อฝากไปให้เด้อขอบคุณหลายๆบันหมวงบันบอนนําเนาะบันหมวงบ่มีเด้แต่บันหมวงอยากฝากเงินก็มาเด้อเปิดให้ฝากแล้วเด้สิฝากจักหมื่นก็ได้ตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไปไม่เกิน 50,000 บาทเฮาก็สิได้ดอกเบี้ยคือกันได้บ่เป็นสมาชิกก็ฝากได้เด้มาโลดบันหมวงบาทนี้เด้ออย่าจมเด้อันค่อยไปสมัครสมาชิกได้บ่ว่าซั่นนี่บ่ต้องมาสมัครสมาชิกก็ได้มาฝากเงินก็ได้ หมู่5หมู่หมู่5หมู่10เนาะนะครับพี่น้องทางบันหมวงเชิญเด้อเชิญเด้อมาฝากเงินหนาเงินมันหลายเป็นเปรหรือสิเจ้าหั่นมีแต่กิจการทั้งหมดบันหมวงหลายแท้ๆเนาะอ้าวนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอานะครับหรือว่าหมดเวลาแล้วนะครับมีลาในการมื้อนี้หมดลงแล้วนะครับมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนพุทธไทยสิกรรมมารับสายใหม่ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยาม

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝาก

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898

63-3349 www.naporadio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารและบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

ผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบัน

0: ยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
1: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
0: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรี ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชตและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
4: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสาน Jewish Cemetery Thailandและติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
6: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของ งบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
3: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
8: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
7: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
10: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
9: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
11: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
9: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยี ยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
16: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: ลมตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคขายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุทิศ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงศ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช

0: กราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่นะหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุม

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

แปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงส่วงของนิทานนะครับวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองจันทโครบมีเหลืองเล่าว่าเจ้าชายจันทโครบนั้นเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวงแขนกล้ามเป็นมัดๆอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆกันว่านั่นก็หมายความว่าเป็นผู้ชายสมส่วนคือทราย 100% ไม่ใช่เป็นทรายนะเป็นผู้ชาย 100% นะครับย่างเข้าสู่วัยหนุ่มได้ขอพ่อขอแม่ลาพ่อลาแม่ไปเรียนวิชาก่อนนะแม่นะพ่อนะเพื่อนวะไปเถอะลูกไปดีนะอย่าลืมนะขึ้นภูขึ้นผานะเข้าป่าอย่าพูดถึงเรื่องเสือนะเพื่อนวะลงน้ำอย่าพูดถึงจระเข้นะเพื่อนวะทำไมล่ะแม่เดี๋ยวมันจะฟาดหางเอาเพื่อนวะคนละย่างคนละย่างจันทโครบลาพ่อลาแม่ไปเรียนวิชาพี่น้องสมัยตะกี้นะครับบ่มีแล้วเซนโยเซฟเซนยอดซับบ่มีเจ้าว่าให้มันถึกมันถึกบ่ได้ยอดซับนะไม่ใช่นะนะครับบ่ได้มีโรงเรียนดังๆได้ต้องไปอยู่ในกลางป่ากลางไร่กลางสวนมุนันนะครับกลางสวนมันเฮ็ดเป็นเศร้าสวนแล้วนะนุ่มนะคนไทยที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในป่าตามป่าตามเขานะครับจันทโครบคือกันพี่น้องกับลาพ่อลาแม่ไปศึกษาอยู่กลางป่าไปแล้วนะพ่อนะขอห่อข้าวไปนำเพื่อนว่าเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ไปด้วยนะลูกนะเพื่อนว่าไปแล้วนะครับเดินไปกลางป่าตามนิยมของโอรสกษัตริย์ในยุคนั้นใหญ่เป็นหนุ่มต้องไปศึกษาเล่าเรียนคือกันกับเด็กน้อยนักเรียนนะครับครูมือนี่มีหน้าที่ต้องไปเรียนผู้ปกครองก็มีหน้าที่หาค่าเทอมให้เป็นว่าอาทิตย์ละพันก็ต้องหาเพื่อนว่า ไปศึกษาวิชาอยู่กับฤาษีในป่าด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีชาวปัญญาว่องไวเจ้าชายสามารถเรียนสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเอ้าจบละติยังมาฮอด3ปีเลยเฮ็ดจังได๋คนมันป้องเพิ่นว่าอ๋อตรงข้ามก็มันปึกนั่นล่ะเพิ่นว่าเสียดายไอ้บ่ปึกล่ะเพิ่นว่านะครับคนป้องก็เลยเรียนจบเร็วกราบลาพระเจ้าตาพระเจ้าตาก็ฤาษีนั่นล่ะเดินทางกลับไปช่วยบริหารกิจการบ้านเมืองพระฤาษีหรือพระเจ้าตาบ่ได้ขัดข้องบ่ได้ขัดแหบ่ได้ขัดมองเพราะอยู่ในป่าบ่ได้อยู่ไกลหนองหารคือหวานใจนะ ถ้าอยู่ใกล้หนองใกล้น้ำต้องได้ขัดข้องแน่ๆทั้งนี้พระเจ้าตาเห็นว่าเจ้าชายจันทโครบเรียนศิลปะวิทยาต่างๆจนเจนจบบ่แม่นจบอย่างเดียวได้เจนจบนะครับหมายก็ว่าชำนาญเรียนให้รู้เป็นครูเขาเรียนให้ช่ำชองเถิดจะเกิดผลคุณละได้นะครับเรียนแล้วสอนคนอื่นใดถึงจะเรียกว่ารู้และจนเจนจบเพิ่นว่าแต่ก่อนจากกันนะครับพระเจ้าตาก็ได้ดึงพระอบออกมาจากลิ้นชักทำไมเสียงมันดังจังพระเจ้าตาพันวังลิ้นชักไม่ได้หยอดน้ำมันสองทีตั้งนานแล้วเพื่อนเกี่ยวกันกับอย่างน้ำมันสองทีเนาะนุ่มน้อยก็ไม่ได้เปิดลิ้นชักออกมาอะไรนะพันวังเป็นถ้วยโกบอยู่นะพันวังนี่คือพระอบพันวังแหวงพระฤาษีเอาพระอบออกมานะครับมอบให้กับศิษย์รักพร้อมกับกำชับว่าอย่าลืมนะจันทโครบศิษย์รักของตาถึงบ้านถึงเมืองแล้วค่อยเปิดนะห้ามเปิดระหว่างทางเป็นอันขาดมิฉะนั้นอาจจะมีเหตุเพศภัยจนถึงแก่ชีวิตนะจำคำสอนของอาจารย์ไว้นะเป็นศิษย์ต้องฟังคำอาจารย์นะอย่าลืมครูนะเพิ่นว่ากำชับนักกำชับหนา
จันทโครพรับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะว่าสิบ่เปิดระหว่างทางบังเอิญพี่น้องระหว่างเดินอยู่ในทางกลางป่านั่นเองชายหนุ่มไม่อาจหักห้ามใจตนเองได้โอ้ทำไมพระเจ้าตาสั่งนักสั่งหนาเราก็คนมีหน้ามีตารับตาอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่เห็นหรอกเพิ่นว่าไม่ได้ละเราอดใจไม่ได้จริงๆทำอย่างไรดีเนี่ยเพิ่นว่าความคิดมันวนเวียนอยู่พี่น้องในที่สุดความคิดก็ออกมาเป็นการกระทำอุ้ยทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วเพิ่นว่าตายเป็นตายเพิ่นว่าคนเฮานี่มักห้ามใจบ่ได้เนาะโอ้ยห้ามคนอื่นได้ยากนะยากนะเสี่ยงนะยะเอ็ดนะเพิ่นว่ามันตัวเองมันห้ามใจตัวเองบ่ได้เนาะอันนี้ละเบ้อเนาะเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะอย่างใหญ่หลวงจันทโครพเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตนเองได้ตายเป็นตายเพิ่นว่าตายแล้วก็แล้วดอกเกิดมาซาดเดียวนึงเพิ่นว่าขอเปิดเบิ่งซะก่อนเถาะพระอบนี่เพิ่นว่าอะไรหนอนอนนี่อยู่ในนี้ทำไมอาจารย์สั่งห้ามนักห้ามหนาครั้นเปิดพระอบออกมาดูพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าตาใส่ไว้นั่นก็คือแววขนหางนกยุงอันว่าแววขนหางนกยุงนี้มีสีสันงดงามยิ่งนักพร้อมกับพระเจ้าตาลงเลขเสกยันโอมลึกคึกคักมลึกคึกขีลงเรียบร้อยนั่นหมายความว่ากำกับคาถาแววขนของหางนกยุงที่สวยงามวิจิตรการตางามเหลือเกินขนหางนกยุงพระเจ้าตาเสกคาถาลงอาคมเรียบร้อยว่าเมื่อไรก็ตามที่พระอบนี้เปิดออกมาแววหางนกยุงจงกลายร่างเป็นสาวสวยโสภาโอมมันลึกคึกขื่อยมันลึกคึกคักโอมก็ลึกคึกคักมันลึกคึกขื่อยเพียงเพียงเรากำกับคาถาไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเวลาจันทโครพเปิดพระอบในวันนั้นกลางป่าพอดีสาวสวยโสภายิ้มร่าออกมาเธอยิ้มรับด้วยความยินดีโอ้ยยินดีรับใสเพคะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เปิดให้น้องออกมาจากพระอบน้องอบที่นั่นดูสิกลิ่นหอมหอมหอมกระดักกระด้อนะกลิ่นน้องเนี่ยเพื่อนว่าเราจะออกไปนอกบทหนุ่มน้อยคนเมืองไทยกลับมากลับมาโอ้ยผู้หลังคนเพิ่นจมเจ้าเนี่ยบรรยายเกินหน้าเกินตาค่อยเด้อค่อยงามกว่าหาได้สิบ่ให้ได้เพิ่นว่าเจ้าชายจันทโครพเห็นสาวสวยโสภา

คือพระฤาษีตั้งให้แน่ๆเลยนะครับยังบ่ฮู้จักว่าตั้งตนใดแต่เจ้าชายจันทกุรบเห็นเท่านั้นนะครับพี่น้องโอ้ยทำไมเธองามกระดักกระด้อจังนอหนอนี่เพิ่นว่าที่บ้านทำไมไม่งามขนาดนี้งามงามเพิ่นว่าอย่าออกนอกบทอีกนะครับความต้องการฝ่ายกายทำให้คนหายนะและล่มสลายมามากนะล่มจมมามากนะเสียเงินเสียทองก็นะเยอะแล้วนะเพื่อนว่าก็เพราะสิ่งนี้ล่ะเพื่อนว่าคนเรามักหลงในรูปรสกลิ่นและเสียงตลอดจนสัมผัสนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนว่าจันทโกรบก็เช่นเดียวกันพี่น้องหลงรักนางโมราตั้งแต่แรกพบยังบ่ได้เว้าได้จ่าเห็นหน้าซื้อเกิดความรักขึ้นมาทันทีกามเทพแผลงสอนตั้งแต่เธอโผล่หน้าออกมาจากพระอบเพิ่นว่าปุ้ยกันยังคือสิกระดักกระดอแท้เนาะเจ้าชายจันทโครบรับนางโมราไว้เป็นพระชายาตั้งแต่อยู่ในป่านั่นเองจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเคลียร์คลอลัดเลาะผ่านแนวป่าจากป่าดงก็มาผ่านป่าเขาจากป่าเขาก็มาผ่านป่าละเมาะแล้วเข้าสู่เขตเมืองเพื่อนว่ามันคือผ่านหลายป่าได้หนุ่มน้อยคนไทยเดินเคลียร์คลอชมแมกไม้ชมป่าเขาและกล้วยไม้เสียงนกกระจิบก็ร้องเป็นระยะระยะเสียงกระปอมกาก็วิ่งควากไปควากมาอยู่ไม่ห่างเพื่อนว่าแสดงว่าป่าตอนนั้นมันเป็นยามแล้งตัวเนาะนะครับในที่สุดก็เดินทางผ่านแนวป่ามุ่งหน้ากลับสู่เมืองพาราณสีแต่ว่าพี่น้องครับในระหว่างทางในบัดนี้ด้วยหนทางนั้นแสนไกลยิ่งนักอีกทั้งยังเต็มไปด้วยดงหนามและสัตว์ป่าการเดินทางสมัยตะกี้บ่แม่นธรรมดาได้เนาะต้องบุกป่าฝ่าดงต้องมีสัตว์ป่าสารพัดสัตว์นางโมลาย้างตามพัสดาหรือสามีจนเท้าระบมร้องโอดโอยโอ้ยพี่จันทโครบน้องเดินไปไม่ไหวแล้วนะพี่ช่วยแบกได้ไหมหรือให้น้องขี่คอได้ป่ะได้ป่ะเธอร้องโอดโอยมันโอดโอยมองใดเนาะคำร้องเนี่ยเนาะแม่นบอกพ่อใหญ่เอ้ยแม่เจ้าเฮือนเจ้าร้องโอดโอยแบบนี้อยู่บ่นางโมราเดินทางจนเท้าระบมร้องโอดโอยว่าคงเดินต่อไปไม่ไหวแน่เลยพี่น้องครับด้วยความรักของเจ้าชายจันทโครบจึงอุ้มพระชายาเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแม้พระชายาจะรู้สึกว่าหนักขึ้นทุกขณะที่เดินแห้งไก่แห้งนักแต่จันทโครบก็ไม่ย่อท้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอคือชายาของเราเธอคือแม่บักหำของเราในอนาคตเพิ่นว่าตอนนี้ต้องอดทนไปก่อนเมื่อยสำใดกะย่าพี่น้องไม่ยอมทอดทิ้งนางพี่จันทโครบมาถึงตรงนี้แล้วน้องหิวน้ำจังเลยเหนื่อยก็เหนื่อยกระหายน้ำด้วยอยากกินน้ำอยากกินน้ำในกลางป่าไม่อาจจะหาน้ำบริเวณใกล้เคียงได้ดูสิเครือไม้ก็ไม่มีแถวนี้จะทำยังไงดีน้องจันทโครบอุตส่าห์เสียสละที่มีมีดอยู่อันหนึ่งขอเอาเลือดของพี่นี่ล่ะให้น้องดื่มนะจันทโครบเสียสละพี่น้องกรีดเลือดของตนเองให้นางดื่มแทนเพราะกระหายเหลือเกินหิวน้ำเหลือเกินกลางป่ากลางเขาหาน้ำที่ไหนดื่มไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำดื่มน้องต้องตายแน่ๆแม้จะรู้สึกอ่อนเปลี้ยและเพลียแรงจากการเดินทางและเสียเลือดไปสักเพียงใด

นายจันทโครบกลับรู้สึกมีความสุขสุขใจที่ได้เสียสละให้หญิงอันเป็นที่รักสุขใจที่เห็นหญิงอันเป็นที่รักหายหิวหายกระหายพี่น้องครับแต่ในครั้งนั้นระหว่างทางเคราะห์ร้ายยิ่งจันทโครบพบกับเจ้าโจรป่าผู้มีสันดานหยาบช้าโจรสมัยก่อนนะครับหน้าตาอุ้ยผมเผาบ่ได้หวีหนวดเขารุงรังเว้าหน้าใดก็หายเสียงดังแต่ถ้าได้เสียงเว้าก็ดังแต่โจรทุกวันนี้ไม่เหมือนกับโจรสมัยก่อนโจรทุกวันนี้ใส่สูทผูกไทยบางทีก็มานั่งในโต๊ะทำงานใหญ่ๆเก้าอี้ดีๆขี่รถหรูๆพูดจาเพราะๆคุณครับ คิดตัวให้เราเซ็นนั่นเซ็นนี่ในสุดท้ายเราก็เป็นหนี้เขาอีกโดยไม่รู้ตัวหรือเขาก็หลอกเราไปนั่นหลอกเราไปนี่โจรเดี๋ยวนี้หน้าตาดีกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นจงระวังไว้นะจันทโครบพบกับโจรป่าผู้มีสันดานหยาบช้าโจรป่าเห็นนางโมราเข้าโอ้ภรรยาหรือน้องสาวท่านนี่เพิ่นว่าทำไมสวยจังเพิ่นว่าโมรามีความงามถูกใจมหาโจรผู้มีสันดานหยาบยิ่งนักโจรจึงคิดจะสังหารเจ้าชายจันทโครบเพื่อแย่งชิงนางมาเชยชมโจรจึงเข้าทำร้ายทันทีดนตรีจังหวะคึกคักมาแต่แม้อยู่ใสละจังหวะนี่โอ้ยระหว่างโจรต่อสู้กันกับเจ้าชายจันทโครบดนตรีบ่เป็นใจแล้วดนตรีก็ได้มีแต่ดนตรีให้แม่ใหญ่ฟ้อนบัดนี้ในขณะนั้นเองเจ้าชายจันทโครบพยายามต่อสู้ป้องกันนางโมราอย่างสุดความสามารถถ้าอยากได้นางไปข้ามศพข้าไปก่อนเปื่นว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมดาได้เนาะ

แต่ที่สุดจันทโกรบไม่อาจต้านทานแรงของโจรไพรได้ไม่อาจสู้โจรป่าได้ด้วยเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการเดินทางในที่สุดอาวุธของทั้งสองฝ่ายก็หลุดจากมือกระนั้นการต่อสู้ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดดุเด็ดและเผ็ดมันนางโมรากัดแขวกัดข้างกัดมือเอาไอ้จันทโคลบลบซ้ายลบขวาลบมัดเนี่ยมัดขวาฮุกเพื่อนวะซอกตีซอกตีเข่าเอาเพื่อนวะอย่าเข้าวงในถอยออกทีบเพื่อนวะนางโมราเชียร์อย่างสุดสามารถเช่นเดียวกันนะครับต่างฝ่ายต่างกอดรัดฟัดเหวี่ยงด้วยพละกำลังที่เหลืออยู่ซึ่งเจ้าโจรป่าเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเจ้าชายจันทโครบฟ้าวตะโกนบอกให้นางโมราทรงพระขันให้ฝ่ายเจ้าโจรป่าเห็นว่าคืนให้เจ้าชายได้พระขันตนคงถูกสังหารแน่จึงหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการบอกกับนางว่าทรงพระขันให้ตนดีกว่าน้องสาวทรงให้เราดีกว่านางโมราหายจากตกใจได้สติรีบตรงเข้าหยิบพระขันที่ตกอยู่บนพื้นวิ่งเข้าไปหมายจะส่งให้พัสดาแต่ทั้งสองฝ่ายกำลังชุนมุนเก้ๆกังๆกันอยู่ทำให้นางเกิดความละล้าละหลังถือพระขันเงอะงะคอยท่าเดมือมาสิเพคะเดมือมา ทำยังไงดีเนี่ยทั้งสองกอดรัดฟัดเหวี่ยงผัดกันล้มผัดกันลุกนางไม่รู้จะมอบพระขันให้ใครดีทำยังไงนอนหนอนนี่หนุ่มน้อยคนพุทธไทยช่วยหน่อยดิครั้นเห็นได้โอกาสก็รีบส่งให้เจ้าชายทันทีพี่น้องแต่ด้วยอารามรีบร้อนกลับส่งด้ามมีคมให้เจ้าชายโจรป่าเห็นได้ทีจึงคว้าตรงส่วนด้ามแล้วจ้วงแทงเจ้าชายจันทโครบจนถึงแก่ความตาย

0: พี่น้องครับเจ้าโจรป่าผู้มีใจหยาบช้าเห็นว่านางโมราเจตนาส่งพระขันให้ตนเพราะมีจิตเสน่หาเมื่อเป็นผู้ชนะแล้วก็เอ่ยปากเกี้ยวพาราศีด้วยความหยามใจบัดนี้เธอไม่มีใครแล้วมีแต่เราคนเดียวอยู่กับเรานะนะนะนะเดินเดินเดินนางเดินส่วนนางโมราเวลานี้ไม่มีทางรอดอื่นใดแล้วนอกจากจะยอมตกลงปลงใจเป็นภรรยาหรือเมียโจรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาชีวิตไว้ก่อนนะปลอบใจตนเองนะนะนะเผื่อว่ามิฉะนั้นคงมีทางเลือกนะครับอยู่สองทางคือถูกปลุกปล้ำซึ่งยังไงยังไงก็ไม่มีใครมาช่วยได้เนื่องจากเจ้าชายจันทกุรบถูกสังหารไปแล้วตายแล้วอีกหนทางหนึ่งก็คือถูกนายโจรฆ่าตายแม้จะแล่นหนีก็ตามทีแต่ก้าวเล็กๆของสุภาพสตรีหรือจะสู้ก้าวของมหาโจรอันผู้โหดเหี้ยมเพิ่นว่าหรืออันผู้เหี้ยมโหดเพิ่นว่า นางโมราเลือกเอาวิธีแรกดีกว่าสงวนชีวิตของตนเองไว้จะได้หาหนทางแก้ไขในภายหน้ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีใครจะว่าอย่างไรก็ตามทีเถอะแต่เราไม่มีทางเลือกกลางป่าแล้วก็อยู่กับโจรอย่างเนี้ยโจรอย่างเดียวก็ไม่ว่าหรอกอันนี้มหาโจรด้วยนะคุณว่าน่ากลัวน่ากลัว โมลาเลือกวิธีแรกพี่น้องเพื่อสงวนชีวิตของตนเองไว้ครั้นเจ้าโจรป่าได้นางเป็นเมียแล้วนึกในใจว่าแม้แต่สามีเก่าของนางยังไม่ใหญ่ดีทรงพระขันให้ตนฆ่าได้ลงคออีกหน่อยนางก็คงหาโอกาสสังหารตนเพื่อไปมีชู้กับคนใหม่อย่างแน่ๆคิดแนวนั้นใดถึงแม้ว่าโจรจะได้นางเป็นภรรยาเป็นเมียแล้วแต่โจรก็ยังหวาดระแวงอยู่โอ้ยเธอจะฆ่าเราวันไหนเนาะเนี่ยจะฆ่านางก็เสียดายเพื่อนว่าจะให้นางตายไปเราก็ยังเสียดายอยู่ในเนื้อหนังของนางนะเพื่อนว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราหลงแล้วเพื่อนว่าเรางอหัวไม่ขึ้นแล้วเพราะนางงามกระดักกระด้อเหลือเกิน มหาโจรโอ้ยลำพึงลำพันนี่อุตส่าห์ท่องในใจแล้วนะยุบหนอฟองหนองท่องไปท่องมาก็ยุบยุบแล้วก็พองพองหนอพองหนออยู่อย่างเดียวไม่ยุบเลยเพื่อนว่าทำยังไงดีนอนหนอเนี่ยเพื่อนนะครับนึกหวาดหวั่นอยู่ในใจเสียดายในความงามของนางหากจะฆ่าให้มือเปื้อนเลือดของหญิงเช่นนางโมราพี่น้องครับในคืนนั้นเองมืดมิดสนิทลมฝนไปโปรยลงมาพี่น้องครับคืนนั้นโจรป่าแอบหนีไปในเวลากลางคืนทิ้งให้นางต้องผจญภัยกลางป่าเปลี่ยวเพียงลำพังโจรป่าไปแล้วนะเพื่อนว่าปะนางแล้วเพื่อนว่าหนีปะนางแล้วเพื่อนว่าไปอัดลาดโจรป่าเห็นความงามอยู่แต่ว่าคิดลึกลงไปกว่าเนื้อกว่าความงามใบหน้าก็คือใจยานแล้วไปยังไงฮ้อนห้นถึงพระอินทร์พี่น้องอยู่ๆพระที่นั่งบรรทุกำพลศิลาอาดอยู่มาอยู่กับแข็งเมื่อวานนี้ยังอ่อนนุ่มเมื่อ1นาทีที่ผ่านมายังนุ่มนิ่มอยู่เลยเพิ่นว่าทำไมมันแข็งปกปกอย่างนี้ไม่ต้องเล็งทิพย์พยายานก็รู้ว่าผู้มีบุญญาธิการกำลังได้รับความเดือดร้อนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกำลังเว้าพื้นอยู่นะครับผู้มีบุญญากำลังรอคอยความช่วยเหลือแม้จะเหาะจากวิมานลงมาช้าไปหน่อยเพราะเจ้าชายจันทโครบตอนนี้ถูกเจ้าโจรป่า500สังหารและชิงชายาไปเชยชมแล้วแต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะเพื่อนว่าเหมือนรายการพุทธไทยสัมพันธ์เลยเพื่อนว่าเนาะเหมือนรายการเราเลยมาช้าดีกว่าไม่มาพระอินทร์ก็เลยเหาะลงมานะครับช่วยจันทโครบเพราะว่าสามารถใช้เวทมนต์คาถาชุบชีวิตเจ้าชายอ๋อเราจะชุบชีวิตเจ้าชายผู้มีบุญนะ เออตั้งจิตตั้งจิตอธิษฐานภาวนามลึกคึกคักมลักคึกขืนมลือคึกคึกคิลอกควักควักควักเพียงคาถาสุบสวิตเด้อท้องเอาได้ไม่ใช่เอ้ยท้องเอาได้โอ้ยคนเราไปพูดเสื้อเพื่อเพื่อนว่าเนาะอันนั้นมันขมากโอ้ยน้ำกันมากดอกอันนั้นเนาะกล่าวถึงนางโมราพี่น้องตอนนี้เธอระเหเร่ร่อนอยู่ตามลำพังนะครับนางโมราระเหเร่ร่อนอยู่กลางป่าหิวแทบขาดใจตอนนั้นเห็นพญาเหยี่ยวคาบเนื้อชิ้นใหญ่มาจิกกินอยู่ต่อหน้าต่อตากะหาไม้มะขวางพร้อมส่งเสียงขับไล่หมายสีน้ำเอาอาหารนั้นมาประทังชีวิตชิวชิวชิวชิวชิวไปไปไปไปไปเพื่อนว่าฝ่ายพระอินทร์ซึ่งแปลงร่างเป็นพญาเหยี่ยวก็ร้องชิชะนางตัวดีเนื้อชิ้นนี้เป็นของข้าข้าอุตส่าห์หามาด้วยความเหนื่อยยากคิดจะแย่งไปง่ายๆอย่างนั้นหรืออย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเลยเลยเลยพูดว่าพระอินทร์เสียงเอ็กโคพระอินทร์เนี่ยบ่คักเนาะภาคเสียงเป็นพระอินทร์คือบ่คือหนุ่มน้อยกันผู้ไทยเอ้ยคิดจะแย่งไปง่ายๆอย่างนั้นหรืออย่าหวังเลยแม้เจ้าอยากกินจริงๆแล้วก็ข้ามีเงื่อนไขมาเสนอเจ้านะอะไรล่ะเจ้าคะเพิ่นว่าอะไรล่ะคะอะไรเหรออะไรเหรอเพิ่นว่าเจ้าจะต้องมาเป็นชายาของข้าแต่โดยดีข้าผ่านมา2คนแล้วนะถ้าเป็นท่านอีก3ท่านจะไม่รังเกียจเหรอเพิ่นว่าอันนี้ภาคนอกบทพี่น้องครับเช่นเคยนางโมราไม่มีทางเลือกไม่ได้ใดก็ขอให้มีอะไรมาตกใส่ท้องก่อนที่จะเป็นลมตายน้ำมืดละนะครับย้างมากลางป่าทรมานเหมือยกระเหมือยบ่มีห้องแห้งละขอให้มีอะไรมารองท้องก่อนเถิดตกปากรับคำแทนที่จะคิดเมตตาสงสารพี่น้องพระอินทร์กลับเกิดความพิโรธดูหรือหน้าตารูปร่างของเจ้าก็งามอย่างนี้ทำไมไม่มีความละอายแก่ใจสักนิดเห็นท้องเห็นไส้เห็นความหิวดีกว่าความถูกต้องตามทํานองคล้องคําหรือเพื่อนว่าพระอินทร์อยากหายอย่างไงพี่น้องคิดนั้นแล้วพระอินทร์ก็คืนร่างเป็นเทพดังเดิมพร้อมกับสาปนางโมราให้กลายเป็นชนีป่าต่อจากนี้ไปเจ้าอย่าได้มีความสวยความงามหลงเหลืออยู่อีกเลยเจ้าใช้ความงามของเจ้าทำให้ชายอื่นลุ่มหลงแม้แต่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ถ้าจะไปเจอฤาษีกลางป่าฤาษีเอ่ยปากขอจะยอมให้เหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะผิดศีลอีกพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะระวังนะความงามของเจ้าจงหายไปกลายเป็นชนีเดี๋ยวนี้นางโมราถึกสาบเป็นชนีเราเสียใจแห้งขนาดถูกความสวยของข้าความงามของข้าหายไปแล้วตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมานะครับนางชนีป่าโมราก็ร้องโหยหาพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวและเมื่อใดที่พี่น้องเห็นชนีป่าจะได้สังเกตว่าเสียงเขาจะร้องพัวพัวมาตราบจนทุกวันนี
1: ้พี่น้องครับหลังจากนั้นพระอินทร์ก็ส่งร่ายมนต์ชุบเจ้าชายจันทโครบให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งตอนนี้เรากลับมาเป็นคนแล้วพอสุบชีวิตเสร็จเรียบร้อยพระอินทร์ก็สอนเจ้าชายว่าที่จริงแล้วเฮานี่คือพระอินทร์ จ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้ามีกรรมมาแต่ตะกี้โมรานั้นเป็นหญิงชั่วร้ายบ่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าเด้อผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ครองเป็นภรรยาของเจ้าแท้จริงแล้วอยากรู้ไหมพระอินทร์ก็ว่าเจ้าสายก็เลยว่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้ บอกแน่บอกแน่ว่าสันพระอินทร์ก็เลยบอกว่าแท้ที่จริงเป็นธิดาพญานาคนะเอาละเราพูดได้แค่นี้แหละแค่นี้เราก็ผิดบัญญัติสวรรค์มากเกินไปแล้วไปนะไปนะว่าสันพระอินทร์เว้าแล้วก็หายไปทันที
0: จันทกุรพเดินตามทางที่พระอินทร์บอกให้มาถึงด่านซึ่งพวกบริวารพญานาคราชเฝ้าอารักขาอยู่เกิดการต่อสู้กันอย่างเต็มสามารถเรียกว่าสู้กันขนาดใหญ่พญานาคราชส่งลูกน้องมาต่อสู้แต่ว่าที่สุดนะครับสู้กับเจ้าชายจันทโครบบ่ได้เพราะเจ้าชายจันทโครบหูอุบายว่าพญานาคนั้นยานพญาครุฑก็เลยแผงสอนเสกสอนให้เป็นพญาครุฑมาไหลจิกตีพญานาคจนแตกกระจัดกระจายกระเจิงไปผ่านด้านพวกนาคได้แล้วก็มาเจอกับพวกหุ่นพยนต์ยักษ์ตอนนี้เจ้าชายจันทโครบต้องใช้วิชาถอนเวทมนต์จากตำราที่เรียนมาจากพระเจ้าตาเว้าแล้วกันหนังบริกรรมคาถาโอ้มลึกคือขุยมลึกคือคักมลักคือขุยเพียงโอมว่าเสียงโอมนี่คือนังอย่างน้อยตอนนี้เจ้าชายจันทโครบนั่งบริกรรมคาถาเพื่อที่จะถอนมนต์จากตำราที่เรียนมาถอนมนต์จากหุ่นพยนต์ยักษ์โอมลึกคักมีเงินผู้สาวมากบ่มีเงินผู้สาวบ่มากขยันไม่มีวันอดตายเพียงเพื่อนว่าเกี่ยวอย่างกับเนาะกับมนเนาะบัดนี้เนาะในที่สุดนะครับทหารหุ่นยักษ์เหล่านั้นก็กลับเป็นหญ้าฟางดังเดิมเป็นเฟืองเป็นฟางแล้วบัดนี้พี่น้องครับเมื่อเจ้าชายจันทโครบพบกับเจ้าหญิงมุจลินทั้งสองต่างมีใจเสน่หาซึ่งกันและกันตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านอุราเพื่อนว่าโอ้ยกันสิร้องกันร้องให้มันจบนี่แม่ไม่ใหญ่เตรียมสิตบมือแล้วเนาะนะครับทั้งคู่ปรากฏว่าถูกสตากันนะครับต่างมีใจเสน่หาและได้ร่วมครองคู่อยู่กินกันอย่างมีความสุขณถ้ำทองแห่งนั้นเวลาผ่านไปพี่น้องความรักอันหวานชื่นก็ยังคงหวานชื่นเวลาแห่งความสุขทำไมมันรวดเร็วเหลือเกินหนอเพื่อนว่าบางคนก็จมได้ยามก็มีความสุขนี่เวลามันคือเร็วแท้เพื่อนว่าบัดเวลาค่อยทุกข์นะมันทำไมแสนทรมานจังกับเวลาเข้ามาทวงหนี้นี่ทำไมมันหึงแท้เพื่อนเนาะโอ้ยจนได้เวลาอันสมควรเจ้าชายจึงพาพระชายาออกเดินมุ่งหน้ากลับสู่เมืองพาราณสีตอนนั้นต้องผ่านภูพานเนี่ยจังหน่อยหนึ่งนะครับผ่านป่าเขาลำเนาไพรผ่านทุ่งหญ้าและป่าละเมาะขณะนั้นเจ้าหญิงมุจลินกำลังทรงครรภ์อ่อนๆหรือตั้งท้องแล้วนะครับระหว่างทางหนังพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีร่มเงาร่มกระดักกระด้อร่มเย็นยิ่งนักบังเอิญโศกบดีพี่น้องขณะนั้นนางยักษ์ตนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าพอดีเห็นเจ้าชายหน้าตาดีเหลือเกินเพิ่นว่าโอ้ยเมื่อเทียบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วเนี่ยคนละอย่างเลยเพิ่นว่าหมายก็ว่าล่อคนละอย่างหน้าตาดีคนละอย่างแสดงว่ามองคนละมุมแน่แน่นึกพอใจในรูปลักษณ์ของเจ้าชายจันทโครบเธอจึงนั่งบริกรรมคาถาเช่นเดียวกันบริกรรมคาถายักษ์สะกดให้หลับ โอ้ยหลับนะลงจงหลับด้วยจงหลับนะบัดนี้นะโอมโอมโอมโอมโอมเสียงเสกนี่เป็นได้ยานเนาะไม่ใหญ่เนาะนะครับมนต์สะกดของนางยักษ์ตนนั้นทำให้เจ้าชายจันทโครบหลับอย่างไม่รู้ตัวจากนั้นยักษ์กับปุ๊กเจ้าหญิงมุจลินขึ้นมาสอบถามชื่อเสียงเรียงนามรวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาเมื่อสมใจแล้วก็จับเจ้าหญิงคว้างออกไปสุดกำลังก่อนสิฝังแล้วก็เวียงเวียงเวียงเวียงเวียงปิ้วไปขึ้นมาข้างเนี่ยเจ้าอยู่กับปิวแว่งแว่งแว่งแว่งขึ้นฟ้าสิไปตกใส่นอบาทนี่นออิตาเปตาอิตนซาดเจ้าหญิงมุจลินส่วนตัวนางเองครับตัวนางยักษ์เองนั้นรีบแปลงร่างเป็นพระชายาเข้าไปนอนขดขี้คูอยู่ข้างๆเจ้าชายจันทโครบนั่นเองแปลกได้เป็นอย่างจังว่านอนเหยียดธรรมดาทำไมเธอจึงต้องนอนขดขี้คูก็ย้อนว่าเจ้าบรรยายพิธละหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยนอนธรรมดาก็ได้เนาะดีแล้วเราบนนอนขาไกวหางข้างๆเจ้าชายยักบ่ฮู้จักสุภาพเรียบร้อยเนาะนะครับครั้นเจ้าชายตื่นขึ้นมาเราหลับไปเท่าไหร่เนี่ยเพิ่นว่าทำไมร่มไม้ร่มเงามันร่มรื่นเย็นจังเลยนะเป็นเวลากี่โมงกี่ยามแล้วนี่เธอเพิ่นว่าของเจ้าหญิงมุจลินแต่ว่าเลี้ยวไปเบิ่งเจ้าหญิงมุจลินเธอมีท่าทางผิดแปลกไปทำไมมุจลินน้องรักของเราทำไมลุกลี้ลุกลนแล้วก็กลิ่นอย่างนี้นะเพิ่นว่ากลิ่นเคยหอมกลุ่นทำไมกลิ่นเคยหอมกลุ่นทำไมหนอกลิ่นน้องถึงฉุนกึกประหลาดใจแล้วสงสัยยุ่นในจื้อครั้นกลับถึงเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกับมเหสีเห็นสีสะพ้ายที่พระโอรสพามามีอากัปกิริยาที่ผิดสังเกตทำไมเธอลุกลนและลุกลี้จังทำไมไม่นิ่งไม่เหมือนสุภาพสตรีทั่วไปหน้าตาก็ดีดีอยากแปลงร่างเป็นคนมักสิเป็นแนวนี้เดี๋ยวเนาะเวลาอยากกินอย่างก็อ้าปากก็แหลกน่ากินจังเลยคิดซบปูเพ้อบักใหญ่ถึงแม้จะสั้นคิดซบไว้ด้วยมนต์คาถาก็ตามทีแต่อาการแต่อาการมันแสดงออกทางกิริยานะครับเพราะฉะนั้นคนเฮาจึงดูกันได้ด้วยการแสดงออกไม่ได้ดูที่หน้าตาอย่างเดียวคนจะงามงามที่ใจใช่ที่ร่างคนจะสร้างที่ใจใช่ปัญหาคนจะชั่วที่ใจใช่หน้าตามีปัญญาตรองเถิดเกิดเป็นคนนะเจ้านะเจ้าเพื่อนเกี่ยวอย่างกับก่อนเจ้านอนนุ่มน้อยคนประเทศไทยเอ้ยพี่น้องครับทางพระเจ้าเมืองพาราณสีและพระมารดาเห็นอากัปกิริยาหรือการแสดงออกของมเหสีลูกชายมเหสีโอรสพิษสังเกตห้องโหนหลวงมาทำนายมาตรวจดูสิโหนหลวงก็มาขี้แจ๊กแล้วก็กราบบังคมทูลขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวที่แท้นางเป็นยักษ์แปลงร่างมานี่เองโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ถึงบางอ้อแล้วคันนี้พลซ่ากับแม่เล่าหูจักแล้วบาทนี่เลยกระซิบบอกลูกชายคือเจ้าชายจันทโครบเจ้าชายจันทโครบสุดแสนที่จะรังเกียจยักหายแห่งแผลงสอนสังหารนางยักษ์เจ้าตายซะเถอะหลอกให้ข้าเป็นสามีเจ้ามาตั้งนานโถนางยักษ์จากนั้นก็ออกติดตามหาเจ้าหญิงมุจลินตัวจริงพี่น้องครับกล่าวถึงเจ้าหญิงมุจลินเมื่อถึกนางยักษ์ ขว้างจับเหวี่ยงจับขว้างไปคราวนั้นบังเอิญตกลงในมหาสมุทรมหาสมุทรคือท้องน้ำอันกว้างใหญ่และเวิ้งว้างเธอจึงรอดตายมาได้อย่างบุดวิดประกอบกับเธอมีเชื้อสายเป็นนาคการที่เธอตกลงไปในน้ำและไม่จมน้ำตายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตกใจเพราะนาคอยู่กับน้ำลาวมึดสติลอยลงไปในทะเลจนเหล่าบริวารของท้าวนคราชมาพบเข้าจึงพากลับเมืองบาดาลโอ้ลูกสาวเราเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อนวะตั้งแต่เมื่อนั้นเป็นต้นมาพญาผู้ชงนคราชผู้เป็นพ่อได้ตรัสสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหญิงออกจากเมืองบาดาลในเวลานั้นเนื่องจากเห็นว่าขณะนี้พระธิดากำลังมีครรภ์เจ้ากำลังมีหลานให้ข้าเจ้าไม่ต้องไปไหนนะและหากเจ้าชายจันทโกรพรักนางจริงก็ย่อมรู้เองว่าพระชายาที่อยู่เคียงข้างนั้นคือนางยักษ์แปลงและคงต้องออกตามหานางจนพบในวันหนึ่งข้างหน้าเวลาผ่านไปไวเหมือนนิทานพี่น้องนะครับขณะนี้เจ้าหญิงมุจรินประสูติพระโอรสองค์หนึ่งตั้งชื่อให้ว่าเจ้าจันทวงศ์หรือจันทวงศ์บ่ต้องเจ้าก็ได้มันสีฟ้าพูด เมื่อพระกุมารจันทวงศ์เจริญวัยก็เล่นซุกซนกับพวกนาคอื่นๆพร้อมทั้งเล่าเรียนวิชาอาคมจากพญาผู้ชงนคราชผู้เป็นพระเจ้าตาจนเชี่ยวชาญมือหนึ่งพระกุมารเอ่ยถามว่าเป็นหยังตนจังบ่มีพอเหมือนลูกนาคอื่นๆพญาผู้ชงก็เลยตัดปัญหาด้วยการโกหกว่าตนนี่แหละคือพระบิดาครั้นเมื่อพระกุมารกับพวกลูกนาคพากันไปแลนบนชายหาดณเมืองมนุษย์วันนั้นเจ้าชายจันทโกรพมาพบเข้าโดยบังเอิญเห็นว่าพระกุมารนั้นมีรูปร่างหน้าตาดีคล้ายกับตนและพระชายาจึงเผลอเรียกชื่อเจ้าหญิงมุจลินออกไปพี่น้องครับพระกุมารบ่พอใจคนแปลกหน้ามาหองสือแม้ของตนเองก็เลยจับนำลงมายังเมืองบาดาลด้วยเหตุนี้เจ้าชายจันทโกรพจึงได้พบกับพระชายาคือเจ้าหญิงมุจลินและพระโอรสซึ่งอุตส่าห์ดันด้นติดตามหามาเป็นเวลาหลายปีบัดนี้เจ้าชายจันทโกรพบกับพระชายาแล้วแต่อยู่ที่เมืองบาดาลเจ้าชายจันทโกรพจะขึ้นมาบนฝั่งมนุษย์อีกหรือไม่ไม่มีใครทราบเพราะเรื่องราวอันแสนสนุกสนานถึงการจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วจันทโกรพจบลงแล้วครับพี่น้องแต่การเกิดเป็นคนและคุณความดีที่เราสร้างยังคงดำเนินต่อไปเกียจคร้านไม่มีงานจะทำแต่ขยันไม่มีวันหมดงานและไม่มีวันจนขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมุนีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือ

0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติด

กลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ถ้าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับนำมานวดสมุนไพรชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งมือเลือที่มีอาการเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเคล็ดขัดยอกเจ็บกล้ามเนื้อบอกว่าสิเกิดจากอาการเอสเวเอสงานหลายหนังหึงนอนหึงเพราะว่าบางคนก็นอกจำเป็นต้องนอนกับมงกระดุกกระดิกบ่ได้นะครับมันโอ้ยเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือเจ็บกล้ามเนื้อที่เกิดจากการออกกำลังกายก็ใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงชนิดครีมไปทาไปนวดคลึงไปมาสักพักบ่ต้องทาสักทาทีเดียวนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่น้องที่ถือแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนหักแนะนำนะครับแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งเด้อสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดน้ำเอาไปซีดพ้นแล้วก็ลูบไปมาเบาๆสักพักก็จะลืมไปเลยว่าแมงงอดตอดสักพักก็จะลืมไปเลยว่าแตนตอดครับพวกมดแมลงสัตว์กระต่อยต่างๆนะครับโดยเฉพาะมดแดงไฟกัดนี่นะครับทาสักพักหนึ่งก็จะลืมไปเลยมดกัดได้ยังไงเอ้ยน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนไทยทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งผลิตจากใบหวานสนสกัดมาจากใบหวานสนใบที่พี่น้องปลูกไว้ในเฮือนในซ่านไปตาดเอามาล่นไฟแล้วก็มาประคบหรือพันบริเวณที่เจ็บปวดฟกช้ำหรือมงที่แขนคลุยขาคลุยบ่ต้องไปตัดมาเอาล่นไฟอีกแล้วใช้เวลาหลายนุ่มนะคนผู้ไทยสกัดเอามาเป็นครีมนวดสมุนไพรพรับลึงแล้วเดออีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอของเฮาทุกโมงทุกบ่อนบันโมงบันบ่อนบันขาไกลบันอีกุดกุดฮู้ไล่ไปนะอีเมเนาะและก็บันที่อยู่ในเขตรัศมีการรับฟังของเฮาเด้อพี่น้องทั้งกุสุมานทั้งนาล้อมทั้งบ้านหนองผือน้อยทั้งหนองผือเทพนิมิตส่งความสุขความมนต์ซื่นหาพี่น้องด้วยเสียงเพลงมื้อนี้นะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอนำเพลงมนต์ม้วนมาฝากมาตอนเป็นความสุขความมนต์ซื่นหลังจากที่ฟังนิทานกันมาแล้วเนาะอีเมเนาะก็พบกันมื้อนี้ครับเบิ่งท้องฟ้ายังสดใสอยู่ได้อีเมเอ้ยมื้อนี้ก็เอ็ดงานได้สบายแล้วเนาะอีเมเนาะเป็นกำลังใจด้วยเสียงเพลงที่มีความไพเราะจากคลื่นวิทยุของเรา FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามินและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนาคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี่ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ไม้มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนผมต้องเบาหน่อยอีเมนอ่ะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอนแต่ว่าถ้าแต่งตอนตอนนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีเด้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทได้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อการบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคน

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: พลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพร

มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

0: มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสาร

0: เลือกบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบ

จะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่อง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

0: คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเคาน์เตอร์บุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดี

0: มปา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระเรากำงามด้วยความเคารพด้วยความคุณทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17 นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเดแห่งดวงแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอลที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนแล้วก็เต็นดอเต็นดองพูดละอีเมเอ้ยใครมันให้ย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วนาโพนี่ตกปล่อยๆนะตั้งแต่แห่ตกอยู่บนอีเมเด้อผมเบิ่งกันทางกล้องวงจรปิดนี่เอิญละได้เนาะหรือว่าจะมาอีกระบอกจากสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห่ําต่อไปอยู่เด้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางนาโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่จังซั่นเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโปอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลื่อนอ้ออีปุอีเมะมือเสาเนี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดังเลาะหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจือไปเด้อปุ๊บองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิซาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิซาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายแล้วดิใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระวาอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานสนซึ่งก็ใบวานสนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกะเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับหนึ่งก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนี่แหละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆสักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเศร้าเจ็บได้เศร้าปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถึกแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถึกอันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในสนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกตะกาผ้ามุงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะรักดีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมก็อนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวๆในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเอ็ดให้ผิวพรรณอ่องตองขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกล้านมันก็สิบ่แห้งกล้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเนี่ยเอาสบู่ทูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ทูอาบน้ำแบบสะอาดเลยแต่ถ้าบ่อยากทูออกกับปะไว้หันกระไดนะตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บแต่งกระทูไม่นะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แฮกของเฮาก็ติดต่อสอบถามและก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณ อัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่พ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ใน Facebook นั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันหนองบัวทองโนนสำราญและทุกๆท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุขสมหวังจ้าว่าสิอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลเอ้ยถ้าบทเพราะถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นพาดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่านี่อันพี่น้องไปหลายบอกวสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบอกไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางนั้นบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้วาเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปสลองวัดสวงนี่ได้เลิกกระยานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้สักก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสีเหล่านะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหนังรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมีซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการแล้วก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อได้อีโพอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ใน2ทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซ่า 6:10 นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูซินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดท่าแร่พระสงฆ์มีสาววันอาทิตย์ 6:00 นคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา 7:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไว 10:30 นคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็ 19:00 คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิสาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา 7:00 เป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 12:00 โอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเหล่าดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทธาแร่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัทยีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์สลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 ณศาลากอมบุรีเออคณะพัทยีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา 19:00 ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน 19:00 จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

อรุณสวัสดิ์นายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4:00 น.ถึง 20:50 น.ทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

คลอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: วิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเคาน์ตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระโดถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอ

ลมตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดบริการฝากถอนกู้ยืมเงินและก็รับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเปิดบริการทุกวันหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นะครับและเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมทาถูนวดแก่หรือบรรเทาอาการปวดบวมต่างๆเคล็ดขัดยอดตามกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือจากการลุกการนั่งการแล้นการนั่งหึงนอนหึงต้องทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวชนิดครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วนชนิดสเปรย์แบบน้ำชนิดสเปรย์และก็แบบลูกกลิ้งอันนี้เหมาะสำหรับพี่น้องที่แขนคลุยขาคลุยขาหักแขนหักหรือต้อต้อแตนต้อทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องสเปรย์และลูกกลิ้งนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอันนี้ขวดละ120บาทส่วนชนิดครีมชนิดครีมนั้นราคา50บาทขวดละ50บาทสั่งตรงกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศโดยบริษัทส่งสินค้าชั้นนำและเช่นเดียวกันนะครับเก็บปลายทางด้วยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการข่าวค้นคนผู้ไทยของเรานะครับซึ่งออกอากาศ2ช่วงช่วงเสาร์กับเวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าแล้วก็ช่วง 11:00 นาฬิกาถึง 12:00 นาฬิกาก่อนเที่ยงของทุกวันพบกันมื้อนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026วันนี้พี่น้องคาทอลิกของเราฉลองพระนามสักเสร็จยิ่งของพระแม่มาริอา1ปีมี365วันผ่านมาแล้วถึงวันนี้จำนวน255วันยังคงเหลืออีก110วันจะถึงวันสิ้นปีใน110วันสิเป็นมือของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระนะครับฝากทุกเรื่องราวไว้สุดแต่น้ำพระทัยของพระกันแล้วกันเนาะอีเมเนาะคุณลุงคุณป้าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วก็ทำดีกันต่อไปนะครับขอบคุณข้าวที่นำมาฝากมาตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามูนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จากเฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเลืองทิติสกุลและก็จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรวมไปถึงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของกลุ่มอุตุนิยมวิทยาเมื่อนี้ฝนฟ้าอากาศว่าสิเว้าในเรือเนาะหลังจากเมื่อวานนี้โอ้ยฝนบ่มีแดดมืดมือเหมาะแก่การ SBS งานอยู่บ้านเฮาเด้พี่น้องครับกลุ่มอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้ก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นั่นก็แสดงว่ามันบ่ตกแน่ๆนะครับขนาดร้อยละ60ร้อยละ70มันยังมาเป็นบางมงเป็นบางคราววันนี้ฝนน่าจะหมดละฝนน่าจะหมดละแต่มาดูรายละเอียดอีกครั้ง12กันยายนนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30
แต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันออกของภาคความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันที่13ถึง17กันยายนโอ้ฝนระพื้นขึ้นได้นี่ไม่เอ้ยร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่โอ้วันที่13ถึง17เด้อพยากรณ์อากาศว่าฝนสิมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันที่13 14 15นี่ฝนจะตกหนักลมจะแปรปรวนความเร็วของลม10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกจากธรรมดาก็คือวันนี้ส่วนทางด้านสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวว่าฝนขยับลงใต้หนักสุดกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกรับมือฝนตกหนักตกหยุดๆได้ทั้งวันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักประเทศไทยเป็นฉบับที่9เมื่อวานนี้ก็บอกว่าพิกัดฝนของไทยกำลังขยับลงไปทางตอนล่างมากขึ้นหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็บอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนลดลงด้วยเช่นนั้นก็อย่าลืมนะครับจับตา 12-13 กันยายนซึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนก็มีการคาดการว่าอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าวันที่13ถึง17ร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นั่นเองเด้อคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่สกลนครของเฮานะครับสกลนครของเราก็บอกว่าเดินหน้าคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่1แล้วเพื่อยกระดับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครบวงจรสำหรับสกลนครของเฮานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ให้ท่านรองเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนครเป็นเทื่อแรกของปีนี้นะครับที่ห้องประชุมเทศรังสีชั้น2ศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าซึ่งก็เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานตลอดจนกำหนดแนวทางช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสตลอดจนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในการนี้ที่ประชุมกันรับทราบผลการดำเนินงานและด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่10กันยายน2569โดยให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาทางสังคมแล้วในปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น865รายบ้านเฮามีจักหลายอีเมเอ้ยกุสุมานเฮาเป็นอันใดมีจักหลายเนาะก็เป็นเงิน 3,197,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีผู้ได้รับการช่วยเหลือจำนวน52รายเป็นชาย41รายและหญิง11รายได้แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครเร่ร่อนในพื้นที่30รายผู้มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและเข้ามาเร่ร่อนในสกลนคร15รายและผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครแต่ไปเร่ร่อนต่างจังหวัดอีก7รายโดยที่ประชุมก็สรุปว่าดำเนินการช่วยเหลือทั้งส่งกลับภูมิลำเนาส่งต่อโรงพยาบาลหรือมูลนิธิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจัดหาที่พักอาศัยและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบและหลักเกณฑ์ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือใหม่เพื่อยกระดับความคุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งอย่างเป็นระบบเอ็ดนาเลวัตติก็มีการพิจารณาว่าต่อไปนี้เฮาสิสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักอาศัยโดยค่าเช่าที่พักไม่เกิน 1,500 บาทต่อหน่วยต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟสำหรับกลุ่มเปราะบางนี้ไม่เกิน500บาทต่อหน่วยต่อเดือนค่าเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องนอนไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน
และก็คราวละไม่เกิน1ปีด้วยส่วนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในรูปแบบครอบครัวอุปการะก็จะมีการสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวและชุมชนโดยครอบครัวอุปการะที่ผ่านการคัดกรองก็บอกว่าจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนและสามารถดูแลได้ไม่เกิน 1-3 คนด้วยขณะเดียวกันนะครับทางที่ประชุมก็ยังมีมาตรการซอยเหลือเพื่อการยั่งชีพระหว่างฝึกอาชีพโดยจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ150บาทต่อคนตามที่เข้าร่วมฝึกอาชีพจริงและกรณีเริ่มต้นประกอบอาชีพก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อคนเป็นระยะไม่เกิน3เดือนเพื่อสนับสนุนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2570ปีหน้าเอาไว้นำทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดสวัสดิการคุ้มครองฟื้นฟูศักยภาพและป้องกันปัญหาคนไร้ที่พึ่งในเขตจังหวัดสกลนครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะอีเมลเนาะเงินช่วยเหลือประกอบอาชีพ 5,000 บาทนะครับส่วนรายอื่นๆค่าไฟฟ้าเป็นยังไงล่ะรวมกันหรือเปล่านะครับถ้ารวมกันนี่ก็โยค่าที่พัก 1,500 บาทค่าน้ำค่าไฟ500บาทมันก็เป็น 2,000 เนาะแล้วก็ยังมีอีกค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 2,000 บาทก็จะเป็น 5,000 บาทอันนี้คราวละไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นแล้วก็จะรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะครับอันนี้ก็นำเล่าส่วนรายละเอียดก็พี่น้องที่เป็นอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือทั้งปีนี้หรือปีหน้าก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนที่จะคัดกรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องคัดกรองเพื่อที่จะได้รับเงินส่วนนี้แล้วนำเสนอต่ออบต.ต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับก็ไปโพสว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียประดิษฐานชั่วคราวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเสริมความเป็นสิริมงคลโดยเมื่อวานนี้ครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากพุทธคยาโอ้นมาจากสาธารณรัฐอินเดียมาจากอินตราเดียครับมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินงานโดยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้โครงการจันลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมพี่น้องครับบรรยากาศภายในงานเมื่อวานนี้เริ่มต้นด้วยความงดงามของริ้วขบวนรถบุพชาติอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยเมื่อเริ่มขบวนมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนประทับทักษิณรอบองค์พระธาตุเชิงชุมจำนวน3รอบด้วยกันนะครับจำนวน3รอบด้วยกันนอกจากนั้นก็ได้อัญเชิญขึ้นประทับบนบุษบกภายในพระวิหารเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบสักการะบูชาในการนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระสิทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8พร้อมด้วยพร้อมด้วยพระราชวชิราธรซึ่งก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนครและท่านพระครูกิติธรรมนิวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้นำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้ก็ทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รายงานนอกจากนั้นผู้ว่าก็บอกว่าได้ลงพื้นที่อำเภอสว่างอำเภอสองดาวเนาะ
อำเภอสองดาวครับไปเฮ็ดหยังไปพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านรับฟังปัญหาพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบนโยบายสำคัญพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติเน้นย้ำผู้นำชุมชนต้องเข้าถึงประชาชนยึดมาตรการท่านแจ้งเราจับปราบยาเสพติดเด็ดขาดโดยเมื่อวานนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองที่ติสกุลก็เดินทางไปพบปะพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสองดาวเพื่อมอบนโยบายแนวมอบแนวทางการปฏิบัติราชการพร้อมกับเดี๋ยวผมขอผ่อนเพลงลงไปหน่อยพร้อมกับมอบแนวทางปฏิบัติราชการพร้อมกับรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนนะครับตลอดจนฟังข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรงบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองประชาชนและผู้นำท้องถิ่นต่างแสดงความยินดีและประทับใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาลงพื้นที่ด้วยตัวของท่านเองส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านก็ได้มอบหมายนโยบายสำคัญในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมุ่งส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติตามนโยบายสกลนครเมืองแห่งความสุขที่ครอบคลุมทั้งการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างสังคมที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติดและก็การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนพร้อมกำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนต้องทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรับรู้ความเดือดร้อนและเป็นแกนหลักในการประสานความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริงพร้อมเน้นย้ำภารกิจสำคัญก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพื่อประกาศให้อำเภอสองดาวไม่เอายาเสพติดโดยขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนจากประชาชนร่วมเป็นสายตาให้กับทางราชการตามมาตรการท่านแจ้งเราจับเพื่อดำเนินการปราบปรามบูรณาการจับกลุ่มและกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งนี้เพื่อคืนความสุขสงบสุขความปลอดภัยและยกระดับความเป็นอยู่ของชาวอำเภอส่องดาวให้อยู่อย่างมีความสุขยั่งยืนต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวของเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ออกไปที่อำเภอส่องดาวนะครับมื้อนี้ทางเพจผู้ว่าไม่มีรายงานยาเสพติดนะครับไปที่นครพนมครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนครพนมเมื่อวานนี้ไปมอบบ้าน65ปีกาชาดนครพนมชื่อบ้านโฮมฮักโฮมแห่งครับซ่อมเรือนสร้างสุขยั่งยืนอันนี้ก็ได้เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้รวม4อำเภอครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยโดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ65ปีกาชาดนครพนมโฮมฮักโฮมแห่งซ่อมเรือนสร้างสุขยั่งยืนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569อันนี้วันที่10นะ10กันยายนเนาะมื้อก่อนหน้านี้ก็มีนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนางสุภาลักษ์ไครบุตรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเหล่ากาชาดและก็จิตอาสาในพื้นที่ไปร่วมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวท่านก็บอกว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจำนวน4หลังในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดนครพนมประกอบไปด้วยบ้านของนางสาวพิสมัยอยู่ที่อำเภอปลาปากครับบ้านของนายแสนลมอำเภอเรณูนครบ้านของนางจันทมาอำเภอวังยางและก็บ้านของนางสาวอุดมอยู่ที่อำเภอนาว่าใกล้เคียงของเรานี่เองครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาว่าชาววังยางชาวปลาปากนะครับแล้วก็ชาวเรณูนคร4หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยบ้านโฮมฮักโฮมแห่งนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสให้มีบ้านพักอาศัยบ้านที่ทรุดโทรมแล้วก็ได้รับการปรับปรุงหรือก่อสร้างให้ใหม่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวนครพนมครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอายังบ่จบครับนครพนมก้าวใหม่บาทนี่พอขางัวพอขาควายโอ้ยสิได้ขายฮด3ประเทศผู้ใด3ประเทศผู้ใดบาทนี้เอ้ยคักแล้วเนาะอีเมเนาะพาดหัวข่าววันนี้นครพนมเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิตโคกระบือสู่ตลาดการค้าและส่งออกชายแดนไทยลาวเวียดนามมุ่งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยกระดับรายได้เกษตรกรขางัวขาควายมันสิแพงขึ้นได้เนาะราคางัวราคาควายมันสิแพงขึ้นได้โดยเมื่อวันก่อนนี้10กันยายนครับสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมก็จัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงผู้ผลิตโคกระบือสู่ตลาดการค้าและส่งออกชายแดนไทยลาวเวียดนามเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพร้อมร่วมกันหาแนวทางในแก้ไขปัญหาพัฒนาศักยภาพการผลิตตลอดจนเชื่อมโยงตลาดโคกระบือสู่การค้าชายแดนและตลาดส่งออกโดยมีนายอดุลคำไพประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมเป็นผู้จัดเวทีและก็ได้รับเกียรติจากนายชัดชัยชีสีเฉลานะครับซึ่งเป็นเกษตรและก็สหกรณ์จังหวัดนครพนมรวมไปถึงสัตวแพทย์ที่สัตวแพทย์ที่พูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมก็ร่วมเปิดเวทีเสวนาด้วยนะครับโดยมีผู้เลี้ยงโคกระบือในหลายพื้นที่ของนครพนมเข้าร่วมบ่ว่าสิเป็นจากเมืองนครพนมเองจากปลาปากจากโพนสวรรค์จากนาว่าจากบ้านแพงท่าอุเทนรวมไปถึงผู้ประกอบการและเจ้าของฟาร์มในพื้นที่ได้แก่ฟาร์มออดเจริญเมืองนครพนมนำโดยนางอุทัยพรหมเลิงศักดิ์ภูลังกาฟาร์มอำเภอบ้านแพงนำโดยนายสุพันโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพงฟาร์มชวนชมอำเภอท่าอุเทนนำโดยนางสาวปริศนาสิงห์อยู่และตัวแทนพ่อค้าในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนผู้ประกอบการก็ได้คุยกันนะครับว่าเฮาสิขยายกิจการแนวใดข้อจำกัดทางกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องสิเฮ็ดแนวใดส่งออกควายงัวนี่เป็นประเด็นสำคัญลักที่ต้องได้รับการแก้ไขให้มีการอำนวยความสะดวกสบายอย่างเป็นระบบเฮาสิได้ส่งออกไปขายได้ตั้งประเทศได้คักว่าสิได้ได้ราบรื่นนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงอาหารสัตว์ด้วยราคาเป็นนาใดมงซื้อเป็นนาใดเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการเลี้ยงงัวการเลี้ยงควายเข้าสู่ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของนครพนมนะครับซึ่งก็นำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยจากเวทีเสวนานี่จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับซึ่งก็สำหรับนครพนมก็มีศักยภาพด้านการค้าขายชายแดนมีพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนาห่วงโซ่ผลิตโคกระบือให้มีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับตลาดไทยลาวเวียดนามได้จึงนับเป็นอีกโอกาสที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรและเปลี่ยนข้อจำกัดทางการตลาดตลอดจนต้นทุนให้เป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรอ่ะเขาก็มีการจัดทำแผนแม่บทของนครพนมเป็นฉบับที่2แล้วได้เป็นของสภาเกษตรกรแห่งชาติก็ว่ากันไปนะครับคุณลุงคุณป้าต้องติดตามกันต่อไปก็ยิ้มเป๋ยยิ้มเป๋ยของพี่น้องนครพนมสกลนครก็จะมีผลพลอยได้ด้วยเนื่องจากว่ามีเขตติดต่อนี่ก็ไปค้าไปขายได้2ที่เนาะเอาอันนี้ก็ได้บอกว่าสิเป็นทางสกลนครเองและก็ทางนครพนมอำเภอต่างๆของการค้าการขายโคกระบือครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยการสนับสนุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์และลูกกลิ้ง
พระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตู้นี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทื่อครับ3เทื่อนวดแข้งนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบนึงละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือซวงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทื่อนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่สิใช้เวลาเหิงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาเหิงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทื่อในการสกัดแต่ละเทื่อต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนถึงได้กว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้บ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปสิเฮ็ดนะไทยมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกหนังลูกยางกับกงโกกงโกอยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากับคึดได้สมัยตะกี้ผมถูกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นหยังเขาจึงเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ๊กน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผมได้ยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะที่บ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นเนี่ยนี้เอาปรุงไว้เหิงเป็นนั้นเป็นเนี่ยนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพิ่นนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพวกอันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกในอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังน้อยเด้สิแพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาทซองขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ส่ง100กว่าก็มีได้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเพิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะ จากสันละสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและก็คณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมาชิกและท่านที่เคารพประชาชนทั่วไปฝากเงินฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์นะครับเปิดบัญชีฝากเงินใดได้รับดอกเบี้ยโดยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็จะได้รับขออภัยครับตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาทในปีที่1ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทส่วนปีที่2จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย2บาท50สตางค์ขึ้นไปอันนี้ก็ตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทครับส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทฝากทีละแสนนะครับนับเป็นแสนนะครับฝากครั้งละแสนครั้งละแสนนี่ก็แสน 200,000 300,000 400,000 ก็ว่ากันไปเนาะแต่ไม่เกิน 500,000ปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3บาทนั่นก็คือได้ดอกเบี้ยปีละ 3,000 บาทโดยไม่หักภาษีนะครับอันนี้ก็ได้ปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์และปีที่3ขึ้นไปก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์หากไม่ถอนนะครับทั้งนี้เราจะเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกมากู้ยืมเงินในเดือนธันวาคมและมกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะสมาชิกของเรามีการกู้ยืมเงินใน2เดือนนี้มากเป็นพิเศษอ่ะสมาชิกท่านใดหรือพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครสนใจจะฝากเงินให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ก็ขอเชิญครับเปิดทำการและบริการในเวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้อสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดครับมาติดตามข่าวกันต่อครับมีข่าวเรื่องของสมีโชคเป็นใดล่ะสมีโชคนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศโดยนายกฤษกรสนิทศักดิ์เราก็บอกว่าสมีโชคนี่มาบวชอีกบ่ได้ล่ะได้ตลอดศาสตร์ได้บ่ได้บ่ได้ธรรมดาได้เราว่าได้เป็นอย่างว่าติก็เพราะว่าเรามีเหตุปราชิกกับเหตุปราชิกไม่ได้สึกโดยความสมัครใจถ้าพระหรือเนนที่สึกโดยสมัครใจนี่ก็จะกลับมาบวชใหม่ได้แต่กรณีเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีจังหวัดอยุธยานี่พร้อมศรีกาคนสนิทเบียดบังเงินวัดกว่า100ล้านบาท อันนี้เป็นเหตุปราชิกครับไปฉันสีกาคนสนิทบนโต๊ะอาหารข่าวเขาก็ห้ามเอาภาพออกมาเด้แต่ว่าหลายสำนักก็เอามาวนอยู่พวกวันนั้นเด้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะในขณะที่พระเจ้าอาวาสดังฉันสีกานี่อยู่บนโต๊ะอาหารนี่เขาก็เอามาเวียนออกมันกระบไดเด้พิษจรรยาบรรณของสื่อมวลชนนะครับบวชให้เปิดเผยปานนั้นยังโอ้กมาอยู่เลยเนาะอีเมลเนาะอันนี้ก็ได้ต่อไปจะมีเหตุป้องกันอย่างไรเขาก็ถามคือกันได้ถามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับทางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกฤษกรสนิทศักดิ์ผู้ดีแล้วก็บอกต่อไปนี้นี่ใครที่จะบริจาคให้กับวัดนี่ต้องสแกนผ่าน QR โค้ดของวัดเท่านั้นนะ
ทุกบาททุกสตางค์จะเข้าบัญชีวัดโดยตรงว่าซั่นเด้เอ้าแล้วมองที่มันธุระกันดารได้อีโฟอีเมคุณลุงคุณป้าบ่มี QR โค้ดได้ล่ะเออมันก็จำเป็นต้องมีตู้บริจาคเหมือนเดิมว่าซั่นเด้แต่ตู้บริจาคก็เลิกไม่ได้เพิ่นว่าได้เอ้าต้องติดตามตอนต่อไปเนาะอีเมเนาะมี QR โค้ดพระผู้ใหญ่บางคนก็ทำจำลองขึ้นมาได้เออเอา QR โค้ดนี่แหละนะสีกานะนะโยมนะมันก็โยแรงศรัทธาหรือจะน้อยกว่าเรื่องของเงินเป็นไปได้ยากเงินนี่เป็นเรื่องจิ๊บๆสำหรับพี่น้องที่ศรัทธาได้เนาะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับส่วนการทำบุญครั้งหน้าถ้าสแกนผ่าน QR โค้ดของทุกวัดก็จะได้รับการนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าในการป้องกันเงินเข้าบัญชีของพระผู้ใหญ่หรือพระผู้ที่ทำโครงการต่างๆเป็นการป้องกันล่วงหน้าแต่ป้องกันอย่างไรพระที่จังไห้มันก็เอาอยู่ดีเนาะอีเมเนาะเออธรรมดาแล้วขนาดคนเฮาซื้อก็ยังเอากระเซินว่าพระเอาว่ากันไปแต่คือสิบ่มีเนาะในเขตกุสุมานเฮาในเขตสกลนครเฮาเนาะอีเมเนาะเพราะสกลนครเป็นเมืองสามธรรมไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีเพิกถอนสิทธิและส่งกลับกลุ่มทุนเทาต่างชาติออกนอกประเทศทันทีย้ำทุกภาคส่วนมีสิทธิป้องกันประโยชน์ของชาตินะครับโดยนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เปิดเผยถึงกรณีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุนเทาเนาะในการต่อต้านขับไล่กลุ่มทุนเทาต่างชาติในประเทศไทยโดยระบุว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันปกป้องประเทศนะครับอันนี้ก็ต่อไปก็จะได้มีเป็นหูเป็นตาไปมากยิ่งขึ้นเนาะโอ้มีข่าวอีกหลายข่าวนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเดี๋ยวไปติดตามข่าวต่างๆกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับหมวดสมภพร่ำให้ขอโทษอดีตเมียและครูสอนขับรถรับพลาดหูเบานะครับทางเล่าไปฟังเหลืองของอันครูสอนขับรถกับเมียตัวเองมี1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6ขึ้นบกปลาฉลามกันแล้วก็บ่ยักเสือแล้วก็จ้างนักสืบไปสืบแล้วบัดนี้ไปถ่ายรูปมานักสืบก็บอกว่าโอ้ยถ้าหากว่าผมอันเอาหลักฐานให้ท่านกลัวท่านจะสูญหนักว่าสินะอันผู้ที่ไปเห็นสืบนะไปนักสืบนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่ให้ป่านนี้ก็ยังไม่ได้หลักฐานว่าจะได้สรุปแล้วเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเราก็รู้สึกเสียใจยอมรับว่าตัวเองมีส่วนผิดที่เชื่อข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรองไม่ตรวจสอบให้รอบคอบจนมีผลกระทบตามมาทำให้ครอบครัวตอนนี้ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกอันนี้หมวดสมภพอ้าวแล้วที่อันขอมาเป็นเมียจากพันกว่า 8,000 กว่าคนนะเป็นแนวใดบาทนี้บ่ได้เว้าถึงเลยเนาะเหตุการณ์ทั้งหมดเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วครูสอนขับรถกับภรรยาไม่ได้มีความผิดตามนั้นเราบอกได้เป็นการเชื่อของผู้ที่รับไปสืบข่าวนะครับนักจ้างนักสืบเอกชนไปสืบนักสืบเอกชนยังบ่ส่งหลักฐานเสื้อเขาเว้าก่อนแล้วได้บาทนี้ก็เลยนี่แหละมีปัญหาตามมาเอ้าเพิ่นบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเวลาในรายการก็เฮาหมดแล้วนะครับข่าวคนผู้ไทยล่าพี่น้องไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
2: บทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสาทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องกระไทยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรง

0: ับใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
1: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวครูอาทิตยาจำปาราชอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอแซฟสุนันจำปาราชครบ1ปีอุทิศให้ดวงวิญญาณของเทเรซาสิริวิมลกาแก้วสุขสำราญให้กับคุณยายมะลิทรงเล็กสิงห์สุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีวรกุลอุทิศให้ดวงวิญญาณของอากาธาเดชทีละคังสุขสำราญให้กับครอบครัวของลุงจิงป้าแดงและเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพของลุงจิงภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อชำนาญสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมานัสสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทูตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มิเรียมแม่แองเนสบุญรักษาเสื่อชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินัลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์คุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตภรดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์มอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวรรณคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเลียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์แอนเจลินผิวเกี้ยงยอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินเทวีใจเสรียอแซฟสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พรของพระเป็นพรที่ล้ำค่าและพรที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณขอผลและบุญผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้จะได้อวยพรตามจุดประสงค์ต่างๆที่เราวอนขอพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็น

0: คนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมบูรณ์พระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาผู้ที่หลงผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: พระองค์เสด็จมาประทานชีวิตเพื่อไถ่กู้มนุษย์ทุกคนข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: พระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์ที่กระจัดกระจายให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: ์อาเมน
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใครให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพและได้รับมรดกนิรันดร์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคฮรินฉบับที่หนึ่งพี่น้องที่รักยิ่งท่านจงหลีกเลี่ยงการกราบไหว้ครูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้มีปัญญาท่านจงพิจารณาตัดสินสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดนี้เถิดถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าหรือและปังที่เราบินั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์เจ้าหรือมีปังก้อนเดียวแม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันจงพิจารณาชาวอิสราเอลในอดีตผู้ที่กินเนื้อสัตว์จากของถวายก็มีส่วนร่วมในพระแท่นบูชามิใช่หรือข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือรูปเคารพนั้นมีความสำคัญอะไรหรือเปล่าเลยข้าพเจ้าหมายความว่าสิ่งที่เขาถวายนั้นเขาถวายแก่ปีศาจมิใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านร่วมกับพวกปีศาจท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของปีศาจไม่ได้จะร่วมโต๊ะทั้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมโต๊ะกับพวกปีศาจไม่ได้เราจะยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ขุ่นเคืองพระทัยกระนั้นหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือพระวาจาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าจะตอบแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้นและเรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญครับ

ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณและจะเรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิเสธคำปฏิญาณที่ให้ไว้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์เชิญครับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของมันนั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเว้าทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดและเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาประทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมากพระวาจาของพระเจ้า

้เราระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระพี่น้องคงจะจำได้นะครับทุกๆเดือนตุลาเวลาที่เราสวดสายประคำและหลังจากสวดสายประคำเสร็จเราก็จะสวดบทเล้าวิงวอนประตูสวรรค์เคหาทองคำดาวประจำรุ่งที่หลบภัยของคนบาปองค์บรรเทาความทุกข์ยากองค์ความหวังของคริสต่างราชินีนิกรเทวดาราชินีนิกรต่างๆนี่คือพระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและตลอดปีเกือบทุกๆเดือนเรามีระลึกถึงและก็ฉลองแม่พระพระนามของแม่พระมีแค่1เดือนที่ไม่มีนั่นก็คือเดือนเมษายนเพราะว่าเดือนเมษายนจะอยู่ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในอัธมวานปัสกาดังนั้นสูงสุดก็คือพระเจ้าเดือนมกราเราฉลองพระนางมารีพระชนนีของพระเจ้านะครับในวันที่1ในวันปีใหม่เดือนกุมภาพันธ์วันที่2กุมภาพันธ์ระลึกถึงแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารวันที่11กุมภาพันธ์ฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูดเดือนมีนาคมแม่พระรับสารวันที่25มีนาคมเดือนเมษายนไม่มีเดือนพฤษภาคมนะครับ13พฤษภาแม่พระฟาติมาและก็31พฤษภาคมแม่พระเสด็จเยี่ยมนางอีดิซาเบธเดือนไหนแล้วครับพี่น้องทีนี้พฤษภามิถุนามิถุนาดวงหาไทยของแม่พระที่มิสังขอเราก็วัดพระไทยคู่สกลนครเดือนกรกฎาคมวัดป่าพนาวันแม่พระแห่งภูเขาคาเมลเดือนสิงหาวันที่15สิงหาสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและก็เดือนกันยา8กันยาวันเกิดแม่พระและวันที่15กันยาก็แม่พระมหาทุกข์เดือนตุลาคมวันที่7ตุลาคมแม่พระแห่งลูกประคำเดือนที่11จำไม่ได้นะพี่น้องเดือนที่12แม่พระปฏิสนธินิรมนนะครับดังนั้นตลอดปีเรามีระลึกถึงแม่พระและพระวาจาของพระเจ้าในเช้านี้พี่น้องพูดถึงต้นไม้พันธุ์ดีย่อมเกิดผลดีหน้าตาดีเป็นเสน่ห์ใจดีเป็นพระพรคิดดีเป็นปัญญาพูดดีเป็นมิตรน่ารักดีเป็นที่ชื่นใจทำดีเป็นคุณค่าให้อภัยดีเป็นความยิ่งใหญ่รักดีเป็นความสุขเชื่อดีเป็นพลังหวังดีเป็นน้ำใจคนดีเป็นที่รักดังนั้นพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่ถ้าไม่มีความรักความดีนั้นยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นก็ขอให้พี่น้องทำความดีในแต่ละวันแต่ทำด้วยความรักขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาคอยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าบอกเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะถวายสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยกย่องบรรดานักบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะแท้สองพระกรุณาในโอกาสและลึกถึงพระนางมารีพระนางพมจารีเหตุว่าพระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินทรงแผ่พระเมตตาไปทุกกาลสมัยพระองค์ทอดพระเนตรมาอย่างผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยและอาศัยพระนางพระองค์ประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระบุตรพระคริสต์เยซูอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมก้าวสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่า

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นตระกับครอบครัวที่ขอมิสาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศคำภาวนาให้กุญญาณของญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีประชานักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาพระสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
3: ข้าแต่พระ

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าการมาจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคริสตสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: เช้านี้นะครับครอบครัวครูอทิตยาจำปาราศพร้อมกับลูกหลานก็ทำบุญให้ยอดทรัพย์สุนันจำปาราศครบ1ปีนะครับและพี่น้องท่านใดที่อยากร่วมสมทบนะครับทำบุญเทพื้นคอนกรีตพี่น้องก็สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์นะครับและวันนี้ก็เชิญพี่น้องร่วมมิสาปลงศพของยูริโอวัชระเสมอพิทักษ์นะครับเวลา10นาฬิกาที่วัดของเราเชิญยืนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

0: ครอบครัวข้าแต่พระเยซูเจ้า
1: โปรดทอดพระเนตรมาอย่างครอบครัวของลูกที่เข้ามาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูกทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่นโปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิดโอ้พระแม่มารีมารดาน่ารักยิ่งของพระเยซูเจ้าพระแม่ของลูกโปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของลูกและทุกครอบครัวในโลกให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารกเด็กเยาวชนและพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนักบุญยอเซ

0: โปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดรอาเมน
1: บทพรนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่43ถึงข้อที่49เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: หัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ